0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมาก การจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The 7 Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
5: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
5: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
4: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุด นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงได้เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
0: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
6: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนีโญออนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-2522-25และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม 21 16 10 21และ12 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเบรนท์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3ต่อ1เซต7ต่อ5 6ต่อ2 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟลาวิโอคอบาลีมือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมเกอร์วัย18ปีของไบแอนมิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาที ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1 ใน 10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
19: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: 1,000 เรื่องราว

0: องโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อยในโลกนี้ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้กันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้นจากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเรื่องของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ล่ะครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี่ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของ

0: เศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้แหละครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอละครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปรากฏการณ์เอลนิโยคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอร์รูมขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
5: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมไมโครโลจีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นของพืชแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
4: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำใช้เฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งมองว่ายังไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานจึงให้กรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
5: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ใช่ไหมครับเขื่อนมากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการบริหารจัดการต้นทุนน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี้จะทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าผลปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
4: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้ว แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนิโยไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ทลายขบวนการใหญ่ทุจริตทางระเบียบราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับกุมอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
6: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ขยายผลจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรหลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบการแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2568ถึงต้นปี2569เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปรือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNAแม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
7: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนและเรามีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะกับรายงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ของเราผลิตอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลการมาของนายกรัฐมนตรีชาตินะครับเราได้การป้องปรามป้องกันนะครับแล้วก็ถูกล่าของโจรนะครับอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ถูกห้องงานของรัฐ
6: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทยไอดีเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP 3นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรสกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีแซวผู้เป็นตำนานแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีเซลและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสดและการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยจังหวะจะโคน
9: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าเอ้ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
8: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยุกต์ที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
9: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
8: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
10: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าภูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคตด้านพลเอกรณชัยมัญชูสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
12: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจาก ทั้ง5ทวีปนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งและเล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือปีเทคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
11: ขณะที่นายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Beretta Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางหนึ่ง
13: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าการกินการเที่ยวกันไร
11: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปพาณิชคาดนาครายงาน
14: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัทธวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชยาตการาม กรุงเทพมหานคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติบารมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลียวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นๆเอาไว้ใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณา ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูกอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงข้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเซวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วย และทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์และคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยวโกรธโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียบโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันการคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าค้าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียว โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามาผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อธรรมเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเริ่ม

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่กับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำเสนอรายการคุณของแผ่นดินซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนฝนหลวงพระราชทานดุจน้ำทิพย์ชโลมใจท่านผู้ฟังครับจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านลักษณะของสภาพภูมิประเทศโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและจะเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวนี้ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีจะมีอุณหภูมิที่มีผลต่อการกำหนดพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆภายในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการระเหยและปริมาณน้ำฝนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

0: ท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆแต่เกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการเพาะปลูกไม้ผลเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ส่งผลกระทบต่อไม้ผลเป็นอย่างมากหลังจากได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยสำนักงานกปร.ร่วมกับกรมฝนหลวงการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองทัพอากาศและกองทัพเรือในการดำเนินการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางรายการว่า
1: ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศนะครับตั้งแต่ระยองชลบุรีต่างๆมาจนกระทั่งถึงชายแดนแล้วก็สูงขึ้นไปตั้งแต่ใต้ลงมาจากตราดขึ้นไปถึงสระแก้วอะไรเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของฝูงหน่วยบินนี้ซึ่งมีเครื่องอยู่6เครื่องก็ขึ้นขณะนี้ได้ทราบว่าได้ขึ้นไปทำวันละประมาณ6เที่ยวคือ2เครื่อง3เครื่องก็คนละหน่วยละเครื่องละ2เที่ยวนะครับก็ได้ผลผมว่าได้ผลดีเพราะว่าผมคาดว่าณวันเวลานี้แนวปะทะของอากาศร้อนอากาศเย็นมันอยู่ในช่วงนี้พอดีเหมือนกันบางครั้งบางทีทำแล้วฝนตกไม่ใช่ฝนปล่อยเป็นฝนพายุฝนฟ้าทนองบางจุดก็มีขณะนี้เราถ้าต้องสังเกตเราก็คงจะในอนาคตอาจจะเราใช้เครื่องที่ทำลายลูกเห็บอะไรต่างๆถ้ามันมีครับเพราะมันถ้าเป็นก้อนทันเดอร์สตอร์มมันก็มีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บตกลงมาได้ในอนาคตครับ
2: ความห่วงใยของประสบกรณิกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีให้กับพี่น้องในพี่น้องเกษตรกรและสหกรณ์ในพื้นที่แห่งนี้ครับท่านมีพระราชกระแสอย่างไรบ้าง
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการติดที่ปรึกษาฝนหลวงนะครับโดยมีผมก็เป็นประธานแล้วก็เป็นประธานกับรองประธานมูลนิธิฝนหลวงด้วยก็มาช่วยกันในการที่จะพัฒนาทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านทรงห่วงใยแล้วก็ในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็ในการสรุปข้อมูลต่างๆนั้นคณะกรรมการก็จะได้สรุปให้เพื่อกราบทูลการปฏิบัติทั้งปวงให้พระองค์ได้ทรงทราบ

0: ท่านผู้ฟังครับโครงการฝนหลวงนั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระสกนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลไปดำเนินการซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้นในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2512ด้วยความสำเร็จของโครงการส่งผลให้เกิดปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคการเกษตรในการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรโดยภาคการเกษตรเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำมากที่สุดประมาณ 70% ของการใช้น้ำทั้งหมดการวางแผนและการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนจึงช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงในช่วงหน้าแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกกับทางรายการว่า
1: การปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็มีสนามบินท่าใหม่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดิมก็เป็นสนามบินของกองทัพอากาศนะคะแต่ว่าตอนหลังมาก็คือให้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยได้มาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้วยนะคะซึ่งแล้วตอนนี้ก็กองทัพเรือก็มาใช้เป็นศูนย์ในการปฏิบัติงานด้วยในแต่ละปีเนี่ยปีนี้ก็ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงมาแล้วหลายครั้งหลายจังหวัดนะคะในเขตภาคตะวันออกซึ่งอำเภอท่าใหม่นี่ก็จะดูในเขตภาคในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอท่าใหม่หรือจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฝนแล้งนะคะท่านก็สามารถติดต่อมาที่ฝนหลวงที่อำเภอท่าใหม่ได้เลยเพื่อให้เขาไปทำไปดูพื้นที่ให้แล้วก็เพื่อจะได้ให้เขาไปปฏิบัติการฝนหลวงให้ถ้ามีภูมิอากาศที่ดีพอนะคะก็เขาก็สามารถไปดำเนินการทำฝนหลวงให้ได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงส่วนหนึ่งก็ได้น้ำจากการฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากซึ่งสนามบินท่าใหม่เนี่ยตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงจนสามารถเรียกว่าตอนนี้เครื่องบินขนาดเล็กก็สามารถลงได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของฝนหลวงให้มากที่สุดนะคะตรงนี้ทางฝนหลวงก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานแล้วก็สนับสนุนภาคเกษตรกรด้วยค่ะในส่วนของสำนักงานกปร.เองนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของปรับปรุงสนามบินนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของชุมชนที่อยู่โดยรอบของสนามบินนะคะก็ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมทั้งการอากาศเนี่ยเขาก็จะทำถนนเพื่อให้เกิดเรียกว่าความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะถนนอาจจะเป็นถนนเป็นทางลอดหรือไม่ก็ถนนอ้อมพื้นที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะดำเนินการอีกทีนึงหรือความเหมาะสมที่จะดำเนินการอีกทีนึงแล้วก็ยืนยันว่าสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าอีกส่วนนึงที่ทางกปร.สนับสนุนก็คือโรงสร้างโรงน้ำแข็งนะส่วนอื่นๆก็ภาครัฐสนับสนุนด้วยเป็นเงินพระราชทานด้วยแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยนะคะ

ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันโดยพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกมีจำนวน 12,800,000 ไร่หรือร้อยละ56ของพื้นที่ทั้งหมดคือ 22,800,000 ไร่ปัจจุบันได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน 884,354 ไร่และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานจำนวน 12 ล้านไร่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สับปะรดทุเรียนมังคุดลำไยเงาะหลองกองยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งมีมูลค่าภาคการเกษตรจำนวน 72,000 ล้านบาทต่อปี

ท่านผู้ฟังครับคำว่าฝนหลวงที่เราได้ยินกันอยู่นี้คือโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ทรงมีแนวคิดการทำฝนหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยทรงศึกษาสภาพภูมิอากาศความชื้นอุณหภูมิและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อหาวิธีทำฝนเทียมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศจากนั้นทรงมีการทดลองและการพัฒนาวิธีการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องจนในปีพุทธศักราช2512การทดลองทำฝนหลวงประสบความสำเร็จได้สร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรซึ่งการทำฝนหลวงนี้เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าโดยใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยสารเคมีในท้องฟ้าโดยพิจารณาจากความชื้นของจำนวนเมฆและสภาพของทิศทางลมประกอบกันท่านผู้ฟังครับจากปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ยังความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยพระองค์ได้สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พัฒนาศักยภาพในการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรควบคู่กับการบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในอันที่จะช่วยให้สร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอีกด้วย

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องชั่งย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
5: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี้
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าคลังจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันจังหวัดตราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดตราธิวาสขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกบำรุงด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะอยู่ไปด้วยกันนะคะจนถึง10นาฬิกานะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะยังมี FM 95.5 MHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากนะคะวันนี้พี่สายชนนีซังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะคะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวรู้ทันสารพันภัยนำมาฝากกันช่วงนี้นะคะฝ่าฝนอาจจะตกเยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะทางใต้นะคะหรือแม้แต่บางจังหวัดตอนนี้นะคะบางที่ก็เริ่มที่จะฝนน้อยแล้วนะคะอย่างภาคอีสานนะคะแดดจ้ากันเลยบางท่านบอกขอฝนหน่อยขอฝนไปตกให้นาข้าวหน่อยกำลังตอนนี้ตกกล้ากันอยู่ใกล้จะทำนากันแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่ทุกท่านนะคะติดตามข่าวสารไปด้วยกันกับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดลงกว่า 50% ค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นท่านนายกบอกนะคะว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมค่ะท่านนายกบอกว่าสามารถลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีค่ะพอไปดูตัวเลขแล้วลดลงกว่า 50% นะคะ 50.9% ลดลงเยอะเลยนะคะมูลค่าความเสียหายก็ลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลงประมาณ 63.2% อันนี้ข้อมูลณกรกฎาคมปี68ถึงพฤษภาคมปี69นะคะรวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทค่ะและยังสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ถึง26พฤษภาคม2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทท่านยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะคะโดยจะตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะคะไปดูทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยถึงผลงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งท่านก็นอกจากดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะอสมทเอ็มคอร์ดแล้วนะคะท่านก็ดูแลในส่วนของสคบด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการติดตามงานแล้วก็ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหลากหลายประเด็นที่เป็นกระแสสังคมไม่ว่าจะเป็นความเสียหายด้านรถยนต์ EV นะคะบ้านน็อกดาวน์จากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมถึงการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานท่านก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรงนะคะท่านเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบท่านก็กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานนะคะจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยนะคะเตรียมแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้จะเห็นว่าสคบท่านบอกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะดำเนินงานเพื่อผู้บริโภคที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ทีมมหาดไทยก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติค่ะซึ่งทางด้าน นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนค่ะมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านด้วยกันนะคะแล้วทางด้านท่านอันสิทธิ์เองก็บอกว่าเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็รวดเร็วที่สุดจึงได้สั่งการส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านนี้ได้แก่นะคะด้านแรกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสินค้าโอท็อปขออภัยค่ะสนับสนุนสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าแล้วก็เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกินด้านที่2ค่ะแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนมีการสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยเน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดค่ะควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายนะคะตลอดจนเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยตามชายแดนนะคะตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ด้วยด้านที่3ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพร้อมกับดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงด้านที่4ค่ะป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุล นะคะเร่งพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือว่าเซลบอร์ดแคสค่ะเพื่อลดความสูญเสียพร้อมทั้งขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและตั้งเป้าหมายนำประเทศไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะและด้านที่5ด้านสุดท้ายนะคะราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบทันสมัยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักที่มีประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วรวมถึงการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดด้วยนะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านโยบายแอคชั่น 5+ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่นะคะที่ไม่ได้มองแค่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบเดิมแต่ว่าเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ปลอดภัยให้กับประเทศชาติท่านก็ขอเน้นย้ำและสั่งการให้ทุกหน่วยนะคะทุกหน่วยงานส่วนราชการด้วยนะคะทุกส่วนรัฐวิสาหกิจจังหวัดเร่งรัดแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะร่วมขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านผลงานรัฐบาลที่ผ่านมาในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งก็ไปพบสถิติบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนะคะแล้วก็รัฐบาลก็เดินหน้าต่อเนื่องไม่แผ่วเลยนะคะทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะท่านก็บอกว่าจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูลนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีค่ะเป็นบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,331 รายการ ทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดานั้นลดลง 76.9% ค่ะบัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลง 66.1% นะคะแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางเงินของกระบวนการมิจฉาชีพได้จริงนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกว่าความคืบหน้าสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่ท่านนายกเป็นประธานเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้หารืออย่างรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและภัยไซเบอร์นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็จำนวนคดีอาชญากรรมนั้นลดลงนะคะอย่างที่นำเสนอไปช่วงแรกเลยที่ท่านนายกบอกว่าลดลงกว่า 50% นะคะซึ่งลดลงจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% นะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายลดจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมกับจับกุมผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ได้นะคะได้เยอะทีเดียว 1,494 คดีนะคะยึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายนะคะท่านนายกก็กำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงนะคะไม่แผ่วแล้วต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกระดับตั้งแต่ผู้เปิดบัญชีผู้จัดหาบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเพราะความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเงินนะคะแต่กระทบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมด้วยแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลบังคับใช้กฎหมายการบูรณาการจากทุกหน่วยงานตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ให้ถึงต้นต่อด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026นะคะ8เดือนที่ผ่านมาปิดกั้นไปแล้วกว่า 600,000 URL นะคะซึ่งทางด้านนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันบอลและ URL ที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะก็ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะคะการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569รวมระยะเวลา8เดือนค่ะเมื่อฟังผู้ชมสามารถที่จะปิดกั้นได้กว่า 673,699 รายการนะคะแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการประสานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นด้วยนะคะประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์อีกกว่า 37,982 รายการเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569นั้นสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการนะคะตามคำสั่งศาล 68,571 รายการประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการค่ะดังนั้นรัฐบาลสั่งการกระทรวงดีอีค่ะให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้นะคะมิถุนายนนี้พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเกี่ยวกับที่จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับทำการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้แล้วก็เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทางด้านพลตำรวจเอกทัศชัยปิตะนีละบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะท่านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย ย่าประเทศญี่ปุ่นระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาพอสืบสวนก็พบนะว่านะคะว่าเครือข่ายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนค่ะและมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการนำพาบังคับบุคคลให้ทำงานในกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติด้วยนะคะหลังจากประสานงานกันกับทางการญี่ปุ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งไปจับกุมได้ค่ะอยู่บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะโดยจะดำเนินการส่งตัวกลับไปญี่ปุ่นค่ะเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขบวนการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติแนะนำนะคะแล้วก็จะได้นำตัวผู้กระทำความผิดไปลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเตือนกันหน่อยผู้ปกครองทั้งหลายกลลวงบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้แฝงมาในคราบตุ๊กตาอาร์ตทอยยอดนิยมเลยยิ่งเป็นโอ้โหแบบเป็นการ์ตูนที่นิยมตอนนี้โอ้เอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องอ่ะโดเรมอนอันนะคะหรือเป็นทอยพอดเป็นตุ๊กตาที่เราไม่คิดว่าจะเป็นของเล่นนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันแฝงมาด้วยกลโกนะคะกลโกงกลลวงของบุหรี่ไฟฟ้ายอดนิยมดีไซน์แนบเนียนตอนนี้ทั้งครูผู้ปกครองเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันไหนบุหรี่ไฟฟ้าอันไหนของเล่นอ่ะทางด้านกรมศุลกากรค่ะเตือนภัยผู้ปกครองหลังไปเจอการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่หรือว่าทอยพอดค่ะคือดีไซน์แนบเนียนเหมือนโมเดลการ์ตูนนะคะโมเดลการ์ตูนอะไรทั้งหลายเนี่ยเหมือนเดะเลยเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนทำให้คุณครูผู้ปกครองตอนนี้แยกไม่ออกคิดว่าเป็นแค่ของเล่นธรรมดาของลูกหลานนะคะทีนี้กรมศุลกากรแนะนำ3จุดสังเกตเพื่อรู้เท่าทันก่อนสายเกินแก้จุดแรกเลยไอ้เจ้าตัวตุ๊กตาเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นหลายคนเนี่ยเป็นตุ๊กตาอะไรก็ตามที่เป็นตุ๊กตาสำคัญตอนนี้ที่เด็กๆชอบเนี่ยมีทุกตัวเลยนะคะและแต่มันจะมีช่องชาร์จไฟออกมานะคะลองพลิกดูใต้ตัวการ์ตูนหรือโมเดลชิ้นใหม่เนี่ยนะคะที่เด็กๆได้เนี่ยมันจะมีช่องเสียบ USB หรือว่าหัวบริเวณสูบซ่อนอยู่อันนี้คือใช่แน่นอนนี่คือทอยพอดนะคะบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นรูปการ์ตูนที่เป็นรูปตุ๊กตาอาร์ตทอยเนี่ยนะคะอย่างที่สองคือกลิ่นหอมผิดปกติตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมีกลิ่นขนมกลิ่นผลไม้ถ้าได้กลิ่นหอมหวานรอบตัวเด็กต้องรีบตรวจสอบนะคะเพราะนี่คือมันแต่งกลิ่นได้เป็นหมื่นๆกลิ่นเลยนะคะอย่างต่อมาคือนิโคตินสูงทำลายสมองค่ะของเล่นแฝงภัยเงียบเนี่ยมีนิโคตินเข้มข้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและพัฒนาการของเยาวชนโดยตรงนะคะแล้วก็สังเกตดีๆมันจะมีช่องจะงอยขึ้นมาข้างบนเหมือนอะถ้าเป็นนมก็จะมีหลอดดูดออกมาแต่มันโผล่ติดอยู่ตรงนั้นนะคะผู้ฟังผู้ชมถ้ามีโผล่มาแบบนั้นคือนั่นแหละค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนเป็นของเล่นเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียนอันนี้ไม่ใช่นะคะมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นแบบในรูปแบบตุ๊กตาอาร์ตทอยพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูทั้งหลายผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะคะย้ำกันง่ายๆมีช่องชาร์จไฟมีแต่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีช่องที่มันเหมือนเอาไว้สูบเอาไว้ดูดนะคะอยู่ข้างบนเหมือนหลอดดูดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนตุ๊กตาอาร์ตทอยนี่แหละนะคะที่มันติดมาด้วยกันดังนั้นนะคะกรมศุลกากรก็ขอความร่วมมือช่วยกันส่งต่อข้อมูลนี้ไปถึงผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะให้สังเกตรอบตัวด้วยนะคะเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลแล้วก็ปกป้องลูกหลานของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตือนค่ะห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดนะคะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงนะคะเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้นะคะความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะ รัฐบาลสั่งการให้ตรวจสอบนะคะติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดถ้าพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ระงับไม่ให้เข้าใช้สิทธิ์อื่นๆในโครงการรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ทางนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569นะคะ1569กระทรวงการคลังค่ะ022739020ต่อ3697ต่อ3527 3548หรือต่อ3509นะคะหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะ02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานตรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะเรื่องของการเตือนห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเป็นเงินสดนั้นนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีละครที่โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้ EP ที่2แล้วนะคะน้องต้นอานนท์นันตสุคนน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะคะที่เป็นตัวแสดงนำแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมีแม่ค้าเข้ามาอีก1คนคือน้องป่านสายป่านนะคะน้องป่านปานิสราผ่านแก้วนะคะก็ร่วมแสดงละครนี้ให้ได้เห็นนะคะว่าการมีนอกมีในทั้งผู้ขายทั้งคนซื้อเนี่ยมีความผิดนะแล้วก็สนุกกันแล้วก็ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะว่ากระเป๋าที่เขาอยากได้ใจตรงกันนั้นจะเป็นยังไงติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือจะเป็น TikTok ก็ได้นะคะติดตามกันได้หลายช่องทางมากที่แต่ละคนเนี่ยนะคะทั้งน้องอานนท์น้องต้นนะคะก็ติดตามได้น้องโดนัทด้วยนะคะมีเล่าข่าวสั้นๆให้ได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของละครที่ว่ากระเป๋าใบนี้จะมีมูลค่าแล้วก็ต่างคนต่างใจตรงกันแม่ค้าจะขายให้ใครแล้วก็ถ้ามีนอกมีในเข้าขายช่อโกงนะคะที่เจตนาหลอกลวงแบบนี้นะคะรวมไปถึงจะนำไปแลกเป็นเงินนะคะหรือแม้แต่ลดราคาผิดวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยนะคะไปดูได้นะคะในละคร EP 2นะคะโอ้โหแบบสนุกมากนะคะมีข้อคิดแล้วก็เตือนใจผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพักกันสักครู่นะคะผู้ฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีคำแนะนำมาเตือนภัยกันอันตรายจากไฟดูดไฟช็อตนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ต้องระวังรวมไปถึงฝนฟ้าคะนองนะคะเพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนนะคะเสี่ยงต่อการเกิดภัยฟ้าผ่าเพราะว่ามีข่าวที่คนโดนฟ้าผ่านะคะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆต้องทำยังไงบ้างนะคะเราจะมาย้ำกันเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงการขับขี่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเวลาฝนตกนะคะทำยังไงกันปภ.มีคำแนะนำเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเด็กเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังค

ตอนเตือนมัลแวร์เจซิลแฮกเกอร์ขุมหน้าจอเหมือนนั่งสั่งการเองก่อนแอบโอนเงินในยุคปัจจุบันโลกดิจิทัลมีบท

0: บาทมากยิ่งขึ้นแต่ก็มาพร้อมภัยร้ายใกล้ตัวด้วยเช่นเดียวกันทั้งการทำงานการซื้อขายออนไลน์การทำธุรกรรมทางการเงินไปจนถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแต่อันตรายกลับซ่อนตัวเงียบอยู่ภายในระบบโดยที่อาจไม่ทันรู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ออกมาแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับมัลแวร์อันตรายชื่อเจซิลหลังพบผู้เสียหายแล้วสูญเงินรวมกว่า10ล้านบาทโดยเหยื่อส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์ของตนถูกฝังมัลแวร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อใดเจซิลมักแพร่กระจายผ่านการดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือหรือไฟล์ที่คัดลอกจากอุปกรณ์อื่นเมื่อฝังตัวในระบบแล้วมัลแวร์จะขโมยข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านประวัติการใช้งานและข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลก่อนส่งต่อให้แฮกเกอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ทันสังเกตนอกจากนี้ยังพบว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงรหัส OTP ผ่านระบบซิงค์ข้อความระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินแทนเจ้าของบัญชีได้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงส่วนต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC จึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ปิดระบบป้องกันไวรัสอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชันเป็นประจำนอกจากนี้อยากแนะนำให้ใช้โปรแกรมตรวจจับมัลแวร์เช่นมัลแวร์ไบต์เพื่อช่วยค้นหาและกำจัดภัยคุกคามที่อาจซ่อนอยู่ในระบบรวมถึงปิดการซิงข้อความหรือการสำรองข้อมูลที่อาจทำให้รหัส OTP รั่วไหลหากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตัวเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน0 AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.thaipoliceonline.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791

0: ติดตามรู้ทันสารพันภัยกันนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนเนซังคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์กับเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณมากหลายท่านทักทายกันมาส่งสติ๊กเกอร์บ้างคอมเมนต์กันบ้างนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ได้ฟังเพลงไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่งขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆแล้วนะคะช่วงนี้เพื่อเราจะได้ย้ำเตือนกันในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ใช้กันไปยาวๆจนถึงกันยายนนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขายดีมากสินค้านะคะลูกค้าก็สนุกสนานในการจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าคึกคักกันทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยช่วงนี้หลายท่านอาจจะใช้เวลาวันหยุดแบบนี้เดินทางไปไหนมาไหนหรือใช้รถใช้ถนนต่างๆเราก็จะมาย้ำเตือนกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทางใต้เองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะวันนี้พรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดก็คือระนองที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกุระบุรีภูเก็ตเนี่ยทุกอำเภอนะคะจังหวัดกระบี่ก็ที่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสาน6จังหวัดภาคใต้และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ช่วงฤดูฝนเนี่ยยังมีเรื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะดังนั้นปภ.แนะนำให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอพยพรู้เส้นทางและจุดปลอดภัยเตรียมน้ำดื่มอาหารยาประจำตัวและของใช้จำเป็นเก็บเอกสารสำคัญแล้วก็เอกสารทางการแพทย์ให้พร้อมนะคะจัดบ้านให้ปลอดภัยยกของขึ้นที่สูงป้องกันน้ำท่วมรวมไปถึงมีผู้ดูแลใกล้ชิดไม่ปล่อยให้อยู่ลำพังจดเบอร์ฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะหรือว่าหน่วยงานช่วยเหลือใกล้ตัวเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะใช้ประโยชน์ทันทีเตรียมพร้อมไว้อุ่นใจกว่านะคะพบเหตุสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งสายด่วนนิรภัยของปภ1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะถึงแม้ว่าหน้าฝนจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศสดชื่นนะคะชุ่มฉ่ำเย็นสบายแต่ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงใกล้ตัวมากมายทั้งไฟฟ้าลัดวงจรน้ำรั่วซึมหรืออุบัติเหตุภายในบ้านที่ไม่ควรมองข้ามนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะแนะนำเทคนิคการเช็คบ้านเช็คไฟเช็คความปลอดภัยในช่วงหน้าฝนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดรางน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังตรวจเช็คฝ้าเพดานหลังคาและบริเวณมุมห้องตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นออกนะคะเก็บปลั๊กพ่วงและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากบริเวณที่เปียกชื้นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นประจำค่ะถ้ามันเก่าหรือว่าชำรุดก็เปลี่ยนทันทีนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะความปลอดภัยเนี่ยเริ่มต้นได้จากการใส่ใจสิ่งเล็กๆรอบตัวหน้าฝนนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะเพื่อความอุ่นใจทุกครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวของเราด้วยค่ะระวังไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตด้วยนะคะบางท่านอาจจะตัวเปียกเวลาโดนฝนต่างๆเวลาจะไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เช็ดมือเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้ปลอดภัยจากไฟดูดไฟช็อตต่างๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลาฝนตกนะคะรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะกับวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งทางปภ.ห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดภัยฟ้าผ่าเพื่อความปลอดภัยค่ะปภ.แนะนำว่าสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ใช้โทรศัพท์กลางแจ้งเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งนะคะไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะคะไม่สวมใส่หรือว่าถือสิ่งของที่เป็นโลหะถ้ามีติดตัวให้นำออกจากตัวทันทีนะคะอันนี้สิ่งที่ไม่ควรทำนะส่วนที่ควรทำสิ่งที่ควรปฏิบัติคือรีบหลบเข้าอาคารหรือรถยนต์ที่มีหลังคาปิดมิดชิดถอดปลั๊กและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งหนีไม่ทันให้นั่งยองๆก้มตัวเท้าชิดแล้วก็เขย่งเท้านะคะเพื่อให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดค่ะนี่คือคำแนะนำที่ปภ.แนะนำเพื่อให้เอาตัวรอดนะคะ ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าค่ะเมื่อฟังค่ะนะคะต้องการความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงมาดูกันบ้างนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมแล้วก็แนะนำวิธีขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนะคะก่อนออกจากบ้านก็แนะนำผู้ขับขี่ทั้งหลายนะคะเช็คยางรถเบรกไฟส่องสว่างเตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมนะคะสวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากป้องกันลมนะคะป้องกันฝนเข้าตาด้วยพกเสื้อกันฝนลดความเร็วเวลาเราขับขี่หลีกเลี่ยงการขับผ่านแอ่งน้ำห้ามเบรกกระทันหันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งถนนทุ่งนาเพราะว่าเสี่ยงถูกฟ้าผ่าซึ่งทางด้านนายชินภัทรคัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เป็นห่วงค่ะท่านก็แนะนำข้อควรปฏิบัติในการขับขี่ของมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนี้นะคะคือผู้ขับขี่ควรที่จะตรวจเช็คความพร้อมของรถทั้งดอกยางเบรกระบบไฟส่องสว่างให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานนะคะเตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะสวมหมวกกันน็อกเลือกแบบที่มีหน้ากากกันลมปิดหน้าอันนี้ก็ป้องกันฝนสาดเข้าใบหน้าดวงตานะคะพกเสื้อกันฝนด้วยลดความเร็วขับขี่ให้ต่ำกว่าปกตินะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของระยะเบรกด้วยจะทำให้ควบคุมรถได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เบรกรถกระทันหันเพราะว่าจะทำให้ล้อล็อกแล้วก็รถเสียการส่งตัวนะคะอันนี้คือคำแนะนำในส่วนของการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ปลอดภัยเวลาฝนตกค่ะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะถือโอกาสช่วงนี้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไม่มีการขับขี่รถในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็นะคะประชาสัมพันธ์ฝากกันนะคะช่วงนี้รถอาจจะเยอะขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะคะทางปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำผู้ขับขี่ต้องขับรถทางไกลในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้อาจจะมีรถเยอะนะคะไม่ควรอดนอนนะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรลดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชุดภัทรคัชมาศเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเพิ่มเติมนะคะบอกมาว่าในช่วงนี้วันหยุดต่อเนื่องหลายท่านอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆขับขี่รถทางไกลอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่านก็เลยแนะนำวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงและไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่วงสะสมนะคะอันนี้แหละทำให้เกิดการหลับในหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ง่วงนอนนะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถเนี่ยลดลงตรวจสอบสภาพรถพร้อมใช้งานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่เบรกยางรถยนต์เป็นยังไงนะคะยิ่งขับทางไกลๆที่ต้องเช็คคือเช็คสภาพรถก่อนเดินทางจะดีมากๆเลยนะคะจะเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถไว้อย่างเช่นสายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงอุปกรณ์ลากพ่วงจูงตรวจสอบเลือกใช้เส้นทางที่รวดเร็วปลอดภัยจากแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ถ้าขับไกลๆนะคะควรจะหยุดพักรถทุกๆ200กิโลเมตรหรือว่าทุก2ชั่วโมงเพื่อจะลดความอ่อนล้าเวลาขับขี่นานนะคะโดยเฉพาะคนขับลดความร้อนของเครื่องยนต์แล้วก็ยานรถยนต์ด้วยที่สำคัญต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีด้วยทั้งคนขับคนซ้อนเด็กเล็กก็ควรให้นั่งเบาะนั่งนิรภัยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเวลาขับผ่านเขตชุมชนทางโค้งทางแยกสะพานรวมไปถึงจุดตัดทางรถไฟด้วยนะคะนี่ก็เกิดอันตรายบ่อยๆก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทนะคะพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสาธารณภัยได้นะคะที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะปภ.รับแจ้งเหตุนี่เป็น LINE เขานะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะแน่นอนล่ะค่ะทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะได้ฟังอย่าโอนกันนะคะเป็นประจำเพื่อตอกย้ำในเรื่องของความปลอดภัยห่างไกลแล้วก็ปลอดภัยจะไม่ฉาชีพเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเวลาจะโอนเงินทำธุรกรรมใดๆนะคะก็ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามาย้ำเตือนกันอย่าโอนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะน้อยชัยสินคนคล่องพี่สายชนนีสังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรศิริพิทักษ์ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆเนี่ยมาเสริมทัพกับรู้ทันสารพันภัยด้วยนะคะวันนี้น้อยลาไปแล้วพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: สังคมปัจจุบันมีภัยรอบตัวมากมายโดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงหลายๆท่านเพราะปัจจุบันมิจฉาชีพมักมีรูปแบบที่หลากหลายหรืออาจจะมาในรูปแบบที่ผู้หญิงอย่างเราคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยถึงผู้หญิงมาฝากกันค่ะจากกรณีข่าวที่หญิงสาวรายหนึ่งถูกหลอกให้รักแล้วโอนเงินให้เป็นจำนวนหนึ่งและซึ่งถูกหลอกให้โอนซ้ำไปเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีก็รู้ว่าตนถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากพฤติกรรมของมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะปลอมตัวเป็นหนุ่มหรือสาวหน้าตาดีโดยการแชทมาจีบหรือทำความคุ้นเคยจนเหยื่อเกิดความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจแสดงความรักความสนใจในตัวเหยื่อจากนั้นหว่านล้อมจนสุดท้ายก็โอนเงินให้ซึ่งการกระทำเหล่านี้มิจฉาชีพอาจคิดว่าไม่มีความผิดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่มีทางสืบทราบได้แต่เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยที่ต่างถูกมิจฉาชีพหลอกให้รักเหล่านี้ช่อโกงเงินไปเป็นจำนวนไม่น้อยเลยค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงอยากขอเตือนไปยังหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆหรือการแชทคุยกับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์ให้ระมัดระวังถึงการหลอกรักออนไลน์เหล่านี้ว่าไม่ควรเชื่อมั่นในบุคคลที่เราเพิ่งรู้จักควรสืบหาตัวตนที่แน่ชัดและไม่ควรไว้ใจโอนเงินให้ใครง่ายๆถ้าเรายังไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นเพียงพอและขอเตือนไปยังมิจฉาชีพหรือบุคคลใดที่คิดจะกระทำการดังกล่าวว่าการหลอกบุคคลอื่นนั้นอาจมีความผิดหรือมีโทษตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนมีเหยื่อที่ถูกหลอกลวงทั้งหลอกให้หลงรักหลงเชื่อด้วยวิธีการต่างๆแล้วโอนเงินให้มิจฉาชีพไปเข้าแจ้งความเป็นจำนวนมากซึ่งเหยื่อส่วนมากจะเป็นหญิงสูงวัยจึงขอฝากเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้ระมัดระวังป้องกันและรู้เท่าทันเล่ห์กลของมิจฉาชีพด้วยนะคะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
7: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโด ดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
8: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทางนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลุเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรอ่ะค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

วันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครบหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจ

0: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสู่รายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:10 นจนถึงเวลา 11:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้รับหน้าที่โดยมายสิริพิมพ์ปิยฐานิชอปมช.อำเภอบางละมุงค่ะพบกันในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะคะเผอไม่นานก็ครึ่งปีแล้วนะคะอีกครึ่งปีก็จะเป็นพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะท่านผู้ฟังวันเวลาก็เดินไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าเช่นกันนะคะเหนื่อยหยุดพักได้นะคะแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะอย่าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่ได้นั่นเองนะคะวันนี้เลยเรื่องแรกนะคะเรามาคุยกันเรื่องของค่ายนวมินทราชินีนะคะซึ่งก็ได้รับพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหารใหม่นะคะเป็นค่ายมหาวชิราลงกรณราชวัลลบโดยมีผลตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปนะคะตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งค่ายทหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางทรายและตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งนับเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทหารที่สำคัญและมีสถานที่ให้บริการประชาชนทั่วไปด้วยนะคะหน่วยงานทหารภายในค่ายกรมทหารราบที่902รักษาพระองค์ร902รอนามหน่วยเดิมก็คือกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์121รออนะคะหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของทหารเสือราชินีมณฑลทหารบกที่14หรือว่ามทบ14นั่นเองนะคะหน่วยบัญชาการหลักในพื้นที่เป็นสถานที่สำคัญและมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเช่นโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีโรงพยาบาลในค่ายทหารที่เปิดบริการรักษาพยาบาลแก่กำลังพลญาติและประชาชนทั่วไปตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสนามยิงปืนนวมินทราชินีด้วยนะคะเป็นสนามยิงปืนที่ดูแลโดยกองทัพค่ะเปิดให้บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกซ้อมยิงปืนได้นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีด้วยนะคะเป็นสถานที่รำลึกถึงความกล้าหาญของทหารไทยในสงครามเกาหลีนั่นเองนะคะและยังมีโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินีเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงชั้นอนุบาล3นะคะและมีร้านค้าร้านกาแฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะและยังมีปั๊มน้ำมันอยู่ในค่ายด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งท่านสุภมาศเปิดเผยผลงานการคุ้มครองผู้บริโภค2เดือนเนี่ยชูบทบาทใหม่นะคะสคบ+เชิงรุกบูรณาการย้ำรัฐบาลทำเต็มที่ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะโดยวันที่6มิถุนายน2569เวลา 10:30 นาทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการวิทยุ FM 100.5 นะคะคืบข่าวรายการคืบหน้าข่าวนะคะนิวอัปเดตช่วงคนในข่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะกรณีที่เป็นกระแสสังคมเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30บ้านน็อกดาวน์จากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมถึงการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรงนะคะต นในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากที่นั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่ค่ะตามแนวทางสคบ plusรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าสคบเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งทางหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ทำงานเพียงลำพังที่ผ่านมามีการจับมือกันกับหลายหน่วยงานเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่บริโภคที่เดือดร้อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วเช่นในกรณีรถยนต์ Volvo EX 30ที่สคบได้เข้าไปช่วยดูแลจนกระทั่งดำเนินการฟ้องคดีแพ่งกับผู้ประกอบการนะเพื่อเรียกคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะคะซึ่งต้องมีการเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลือจนถึงที่สุดนะคะนางสาวสุภมาศได้กล่าวเช่นนั้นนะนอกจากนี้ค่ะเธอยังได้กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้บริโภคในการดำเนินคดีแพ่งจากกรณีที่มีผู้ประกอบการผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์นะเนื่องจากว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับผู้บริโภคได้ตามสัญญานะคะโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฟ้องคดีผู้ประกอบธุรกิจเพื่อบังคับให้คืนเงินค่าว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์นะคะพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายค่ะและได้เสนอศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้แก่ผู้บริโภคด้วยนะคะนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมถึงการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐบาลกำลังผลักดันกฎหมายเลมอนลาวนะคะหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยนะคะเพื่อพิจารณาความเห็นก่อนเข้าสู่การพิจารณาในรัฐบาลต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่พบว่าซื้อสินค้ามาแล้วสินค้าชำรุดเสียหายโดยให้สันนิษฐานว่าเสียหายตั้งแต่ส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสินค้าทั่วไปเนี่ย6เดือนนะคะและรถยนต์1ปีค่ะผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับแต่วันรับสินค้าส่วนกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันนะคะยกเว้นรถยนต์เนี่ยภายใน90วันค่ะส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เช่นเดียวกันกับผู้ซื้อและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้นะคะจนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่นะคะนับตั้งแต่คุณสุภมาศได้รับมอบหมายให้ดูแลสคบก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้ผู้บริโภคทุกท่านได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมเลยนะคะทุกวันนี้การซื้อขายสินค้าและบริการทำได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งจะพบว่ามีการถูกหลอกถูกเอาเปรียบรายวันรัฐบาลพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคปลอดภัยจากการซื้อขายสินค้าและบริการทุกรูปแบบนะคะนางสาวสุภมาศกล่าวท้ายสุดนะคะนอกจากนี้นะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ประชาสัมพันธ์เสื้อทีเชิ้ตลายน่ารักนะคะซึ่งไม่มีไม่ได้แล้วมาเป็นเจ้าของกันได้ในสัปดาห์วันเพื่อบริจาคโลหิตวันที่14มิถุนายนหรือว่า World Blood Donor Day2026นะคะโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตนะคะซึ่งพิเศษสุดๆเลยสำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569รับทันทีเลยค่ะท่านผู้ฟังเสื้อยืดทีเชิ้ตคอลเลคชันสุดคิ้วนะคะแทนคำขอบคุณจากใจมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหรือว่าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะ หรือจะเป็นที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่า Fix Station 7แห่งด้วยกันนะคะและยังที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในเขตกรุงเทพหรือว่าเช็คจุดรับบริจาคโลหิตในโครงการใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะเพราะโลหิตทุกถุงช่วยต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ได้อีกมากมายเลยนะคะได้บุญด้วยนะนะคะในครั้งนี้แถมยังได้เสื้อน่ารักน่ารักมาด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนที่สุขภาพดีนะคะก็ไม่เจ็บป่วยนะคะไม่ทานยาปฏิชีวนะก็จะมีใช่ไหมคะการคัดกรองตามที่เขากำหนดไว้นะเพื่อตรวจเช็คว่าจะสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่แล้วก็ยังต้องนำเลือดนั้นไปวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าและท่านจะเป็นบริจาคเลือดทั้งหมดหรือว่าจะบริจาคเฉพาะพลัสเบอร์นะคะก็ได้นะคะท่านผู้ฟังต่อไปเรามาติดตามเรื่องราวในจังหวัดชลบุรีของเรากัน
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: ท่านผู้ฟังที่รักคะในชลบุรีของเราเนี่ยก็มีการทำการเกษตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีของเหลือใช้แล้วทำอย่างไรคะจากของเหลือใช้จะเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะพวกฟางข้าวกะหล่ำมะพร้าวเปลือกข้าวโพดสิ่งที่หลายคนมองว่าไร้ค่านะคะวันนี้กำลังเปลี่ยนเป็นโอกาสใหม่ให้ชุมชนไทยค่ะเพราะว่านี่คือพลังของเศรษฐกิจ BCG ที่ช่วยเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นสินค้าสร้างรายได้หมุนเวียนอย่างยั่งยืนนะคะเรามาร่วมเรียนรู้การรักโลกไปด้วยกันนะคะซึ่งสามารถสร้างอนาคตและอาชีพให้คนไทยได้จริงนะคะซึ่งถือว่าเป็นการลดขยะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และเป็นการขับเคลื่อนชุมชนยุคใหม่ด้วยนะคะเพราะเศรษฐกิจที่ดีต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้เรามารู้จักโมเดลเศรษฐกิจ BCG กันค่ะนั่นก็คือ Bio Circular Green Economy นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะโดยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง B เนี่ยก็หมายถึง Bioeconomy นะคะหรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพนะคะ C ก็คือ Circular Economy นะคะหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนั่นเองนะคะเป็นการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยการนำของเสียเนี่ยกลับมาใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลหรือว่าจะเรียกว่าอัพไซเคิลก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดขยะให้เป็นศูนย์นะคะ G ก็คือ Green Economy นั่นเองหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเป็นการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล BCG ค่ะเรามาดูบ้านใกล้เรือนเคียงเรากันบ้างนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดระยองท่านผู้ฟังเขาแตกตื่นกันค่ะที่หาดสวนสนนะคะเขามีปลิงชมพูนับล้านตัวเลยทีเดียวค่ะเกยชายฝั่งหลังพายุซัดนะคะซึ่งนักวิชาการก็ได้ชี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ยากนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่พบว่าพบปิงทะเลสีชมพูจำนวนมากมายมหาศาลเลยค่ะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาของวันที่6มิถุนายน2569ค่ะส่งผลให้แนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีชมพูสวยงามเลยสร้างความตื่นตาตื่นใจและก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังรับแจ้งนายธเนศมั่นน้อยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1พร้อมด้วยนายประถมพงษ์พัดสอนผู้อำนวยการทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยองเจ้าพนักงานประมงชำนาญการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะพบปิงทะเลสีชมพูแดงนับล้านตัวเลยค่ะกระจายเกยอยู่ตลอดแนวชายหาดเลยจนมองเห็น เป็นแถบสีแดงเด่นชัดขณะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างพากันบันทึกภาพและคลิปวิดีโอเก็บไว้นะคะเนื่องจากเป็นภาพที่พบได้ยากเลยเอาเองก็ไม่เคยเห็นเนาะเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าโดยปกติในช่วงมรสุมหรือว่าเกิดคลื่นลมแรงเนี่ยมักพบสัตว์ทะเลจำพวกหอยปูหรือสัตว์หน้าดินถูกซัดขึ้นฝั่งเป็นครั้งคราวนะคะแต่การพบปลิงทะเลจำนวนมากเช่นนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งนายธเนศมั่นน้อยเปิดเผยว่าสัตว์ที่พบคือปลิงทะเลหรือว่าซีคิวคัมเปอร์นั่นเองนะคะในกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือว่าปลิงหนามชมพูมีชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มทรงกระบอกผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็กสีตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มเลยทีเดียวค่ะซึ่งปลิงทะเลมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะโดยทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งที่มีชีวิตและอินทรีย์วัตถุบนพื้นทะเลนะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลค่ะซึ่งช่วยรักษาความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ทะเลด้วยค่ะสำหรับสาเหตุของปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะคาดว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงทำให้ปลิงทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลถูกกระแสน้ำพัดขึ้นมาเกยชายหาดจำนวนมากนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงค่ะเนื่องจากว่าปลิงทะเลบางชนิดเนี่ยอาจจะปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองในผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะการปรากฏการปลิงชมพูนับล้านตัวเกยหาดส่วนสนในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจและพบเห็นได้ยากค่ะสะท้อนถึงผลกระทบของสภาพอากาศที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลและกลายเป็นภาพความมหัศจรรย์ที่ดึงดูดความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนะคะนำข้อมูลมาจากเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังที่เมืองพัทยานะคะในช่วงนี้ก็ใกล้จะเลือกตั้งกันแล้วนะคะเหลืออีกเพียง21วันเท่านั้นเองนะคะชาวพัทยาก็ขอเชิญรวมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสพร้อมใจไปเลือกตั้งกันนะคะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยานะคะโดยสแกน QR code นะคะซึ่งจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของPR พัทยานะท่านผู้ฟังสามารถแจ้งเพิ่มถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในวันที่17มิถุนายน2569ณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาชั้น2ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีค่ะโทรไปได้นะคะที่038467155หรือว่าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาโทรที่038253122ในวันและเวลาราชการนะคะและสายด่วนกกต1444ก็ในช่วงนี้ก็จะมีเลือกตั้งอยู่2ที่ก็คือที่กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่มีสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์ของเรานะคะเลือกคนดีเพื่อบริหารไม่ว่าจะเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีข่าวมาเตือนนะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ได้ประกาศเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนด้วยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้เตือนมานะคะจะมีฝนตกชุกฝนตกหนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าว

0: 69เผื่อท่านใดจะไปพักผ่อนดูน้ำใสๆหาดทรายสวยๆที่เกาะล้านนะคะก็จะได้ไม่งงว่าเอ๊ะค่าเรือทำไมแพงขึ้นกว่าเดิมนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะเพราะตอนนี้ค่าน้ำมันก็ขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วเนี่ยพัทยาเขายังมีงานด้วยนะสายดูหนังห้ามพลาดเลยเขาเชิญให้ชมหนังสั้นฟรีที่พัทยานะคะเพราะโลกกำลังป่วยและเราทุกคนคือคนที่จะเปลี่ยนมันได้นะคะซึ่งอปท.พัทยาร่วมกับ CCCL Film Festival นะคะขอเชิญทุกคนเลยค่ะมาร่วมงานเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน Changing Climate นะคะChanging Life Film Festival 2026นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะพบกับการฉายหนังสั้นสายประกวดและหนังสั้นพิเศษที่จะมาบอกเล่าเรื่องราววิกฤตสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองสุดทึ่งที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะปักหมุดเวลาวันเวลาไว้เลยวันที่16มิถุนายน18นาฬิกาถึง20นาฬิกาณวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยานะคะวันที่17มิถุนายน18นาฬิกาถึง20นาฬิกาณร้าน Good Friday Experiment Social Club นะคะมาร่วมชมหนังสั้นเสพศิลปะผ่านฟิล์มและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อโลกของเราไปด้วยกันนะคะหนังสั้นเรื่องละ9ถึง15นาทีนะคะเป็นหนังสั้นไทยและต่างประเทศที่มีซับไทยฉายวันละ6เรื่องนะคะชมฟรีตลอดงานไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดสนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนได้เลยผ่านลิงก์ใน PR พัทยานะคะในช่วงนี้จะเห็นว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสภาพอากาศของโลกเรานะคะก็มีความหน้าหวั่นวิตกพอประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลแล้วนะคะอย่างที่พูดมาหลายเรื่องเลยในวันนี้เอนิโยนะคะก็ในครั้งนี้เข้ารวมประเทศไทยเข้าไปด้วยนะที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบนะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องเล่ากันค่ะว่าวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
2: ท่านผู้ฟังที่รักค่ะในช่วงของเรื่องเล่าชาวชลบุรีวันนี้จะพูดถึงเรื่องวันมหาสมุทรโลกหรือว่าวันทะเลโลกกันนะคะหรือที่เรียกว่า World Oceans Day นั่นเองค่ะซึ่งจะตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลนะคะให้ร่วมกันดูแลและรักษารวมถึงให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนด้วยนะคะประวัติความเป็นมานะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากแนวคิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2535ค่ะจากการเสนอของประเทศแคนาดาในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำนะคะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรือว่า Earth Summit ค่ะณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะคะได้ประกาศยังเป็นทางการค่ะองค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ประกาศกำหนดให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลกอย่างเป็นทางการนะคะโดยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2552ความสำคัญของมหาสมุทรนะคะก็คือเป็นปอดของโลกค่ะมหาสมุทรเนี่ยผลิตออกซิเจนให้กับโลกมากกว่า 70% เลยทีเดียวค่ะซึ่งส่วนใหญ่มาจากแพลงก์ตอนนะคะซึ่งเป็นพืชและสาหร่ายเซลล์เดียวควบคุมสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นตัวดูดซับความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะโดยช่วยกักเก็บความร้อนและส่วนเกินจากวิกฤตโลกเดือดไว้ได้ถึง 90% เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยนะคะเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรค นะคะเป็นแหล่งพลังงานและ

ป็นบ้านของสิ่งที่มีชีวิตทางทะเลมากกว่า 230,000 สปีชีส์เลยนะคะวิธีการร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลนะคะพวกเราสามารถช่วยกันได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นการลดใช้พลาสติกนะคะหลีกเลี่ยงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นหลอดถุงหูหิ้วและขวดน้ำนะเพื่อลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลนะคะและไม่ทิ้งขยะเหี้ยราดด้วยนะนอกจากนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำหรือว่าตามชายหาดนะคะและเรายังสามารถที่จะมีการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยเลือกทานอาหารทะเลที่มาจากแหล่งประมงที่ถูกต้องที่ยั่งยืนนะคะและไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ด้วยนะคะหากจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวก็ควรที่จะท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะการท่องเที่ยวทางทะเลแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายปะการังนะคะแล้วก็ลดการปล่อยมลพิษด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันมหาสมุทรโลกหรือวันทะเลโลกนะคะท่านผู้ฟังเรามารำลึกถึงสมัยเรียนกันนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีอยู่5มหาสมุทรหลักๆด้วยกันโดยแบ่งตามขนาดจากใหญ่ไปเล็กได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะหรือว่าแปซิฟิกโอเชียนค่ะเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกเลยนะคะครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของโลกมหานะคะต่อมาก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะหรือว่าแอตแลนติกโอเชียนนะคะเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2นะคะซึ่งกั้นระหว่างทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาค่ะต่อมาก็คือมหาสมุทรอินเดียหรือว่าอินเดียนโอเชียนนะคะเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่อันดับ3ล้อมรอบด้วยทวีปเอเชียแอฟริกาและออสเตรเลียนะคะมหาสมุทรแอนตาร์กติกหรือมหาสมุทรใต้นะคะหรือว่าซาวเทิร์นโอเชียนนะคะก็คือมหาสมุทรที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกานั่นเองนะคะและมหาสมุทรสุดท้ายก็คือมหาสมุทรอาร์กติกหรือว่าอาร์กติกโอเชียนนะคะเป็นมหาสมุทรที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนะคะมีขนาดเล็กและตื้นที่สุดในโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เราพูดกันถึงเรื่องเอลนีโญนะคะซึ่งก็คือถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลมที่ชื่อว่าเทรดวินส์นะคะเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกอ่อนกำลังลงนะคะทำให้น้ำทะเลอุ่นเนี่ยไหลย้อนกลับไปทางที่ตะวันออกคือฝั่งทวีปอเมริกาใต้นะคะแทนที่จะพัดพาไปทางฝั่งทวีปเอเชียและออสเตรเลียนะคะจึงส่งผลให้สภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยเกิดความแปรปรวนค่ะท่านผู้ฟังสามารถแบ่งผลกระทบและรายละเอียดที่สำคัญได้ประมาณนี้นะคะผลกระทบหลักต่อภูมิภาคต่างๆทางฝั่งเอเชียรวมถึงไทยเราด้วยนะคะและออสเตรเลียนะคะจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงฝนมาล่าช้าอากาศแห้งแล้งอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำนะคะนอกจากนี้ยังเกิดวิกฤตฝุ่นควันฝั่งทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะคะบริเวณชายฝั่งเปรูและเอกวาดอร์นะคะที่ปกติมักจะแห้งแล้งก็กลับมีฝนตกชุกนะคะเกิดน้ำท่วมหนักและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากว่าน้ำอุ่นทำให้ปลาเนี่ยอพยพหนีนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้นะคะที่มาของชื่อคำว่าเอลนีโญเนี่ยเป็นภาษาสเปนค่ะท่านผู้ฟังแปลว่าเด็กชายหรือพระเยซูคริสต์ในวัยเด็กนั่นเองนะคะโดยถูกตั้งชื่อโดยชาวประมงในอเมริกาใต้นะคะเนื่องจากมักสังเกตพบกระแสน้ำอุ่นนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองความรุนแรงของเอลนีโญในปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2-7 ปีค่ะโดยแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 12-18 เดือนค่ะหากปีใดเกิดขึ้นร่วมกับภาวะโลกร้อนรุนแรงเนี่ยก็จะส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวของโลกทำสถิติความร้อนสูงสุดหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเลยทีเดียวนะคะส่วนปรากฏการณ์ตรงกันข้ามนะคะก็คือหากผิวน้ำทะเลในบริเวณเดียวกันเนี่ยเกิดการเย็นตัวลงผิดปกติจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าลานีญานะคะซึ่งมักจะส่งผลให้ฝั่งเอเชียเนี่ยมีฝนตกหนัก
และเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยด้วยนะคะซึ่งท่านใดที่สนใจก็สามารถหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามประกาศสภาวะอากาศได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าศึกษาภาพรวมระดับโลกจาก NASA Science ได้นะคะและในช่วงนี้เองเนี่ยเอลนีโญกำลังเป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาวะเป็นกลางนะคะหรือว่ายังเป็นนิวตรอนอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ 80% ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปนะคะเอลนีโญเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีเมื่อเกิดเริ่มขึ้นนะคะแต่หากดำเนินต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ฝนลดลงอากาศร้อนชื้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็ขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไปได้นะคะซึ่งทางท้ายสุดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของเอลนีโญนะคะและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงท้ายรายการนะคะรายการเรามาคุยกันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคเตือนฤดูฝนเนี่ยเฝ้าระวัง9โรคติดต่อ3ภัยนะคะสุขภาพที่พบบ่อยพร้อมแนะวิธีป้องกันตนเองด้วยนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่มักพบเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะพร้อมแนะนำแนวทางดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างถูกต้องค่ะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะคะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศชื้นแฉะและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆทางกรมควบคุมโรคจึงได้ออกประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยพ.ศ. 2569นะคะทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับโรคภัยและสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือโรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 นะคะซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศชื้นในสภาพที่แออัดอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเนี่ยควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวแล้วเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์นะคะโรคที่2ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรค Leptospirosis หรือว่าโรคฉี่หนูนะคะซึ่งโรคเมดิออยโตลิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฤดูฝนและน้ำท่วมขังนะคะโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโตลิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นนะควรที่จะสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังจากสัมผัสน้ำหรือดินทันทีส่วนโรคมือเท้าปากมักพบมากในกลุ่มเด็กเล็กนะคะติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือว่าการใช้ของสิ่งของร่วมกันนะคะควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของเล่นนะคะพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโรคต่อมาก็คือโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรคชิคุนกุนย่าและก็โรค
ชื้อไวรัสซิก้านะคะซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากว่ามีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือว่าปวดข้ออย่างรุนแรงควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดรวมทั้งนอนในมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงด้วยนะคะโรคที่4ที่เป็นภัยสุขภาพที่ควรระวังก็คืออันตรายจากการถูกงูพิษกัดนะคะซึ่งการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าและอันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยในช่วงฤดูฝนเนี่ยมักพบสัตว์มีพิษออกจากที่หลบซ่อนรวมถึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งและประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดการเสี่ยงต่อการได้รับพิษนะคะจากเห็ดที่เป็นพิษอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวค่ะควรหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการใช้และควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันการเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งตามสายไฟนะคะระมัดระวังการเดินในที่รกชื้นและไม่เก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักรับประทานอย่างเด็ดขาดหากถูกงูพิษกัดจะมีอาการผิดปกติหลังรับประทานเห็ดควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะก็เป็นการพูดรวมๆนะคะอย่างงงนะคะว่าทั้งเรื่องฟ้าผ่าทั้งเรื่องงูกัดทั้งเรื่องเห็ดพิษนะคะก็คือมันเกิดในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ใช่ไหมที่ขับรถเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่บนทางยกระดับหน่อยก็ถูกฟ้าผ่านะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่โล่งแจ้งเนี่ยให้เราให้นั่งนะให้พยายามทำตัวให้เล็กๆแต่อย่าไปนอนอย่ายืนนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าในช่วงท้ายรายการนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องลากันไปแล้วนะคะซึ่งก่อนจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชลบุรีและทีมงานสวทชลบุรีทุกท่านและขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการดีๆเสมอมาค่ะวันนี้มายสิริพิมพ์ปิยะธานิตอปมช.อำเภอบางละมุงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,460,623 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 36,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
6: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม ดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ NEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอากประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซลซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันน้องชาวจันทบุรีฟังทางนี้กระทรวงพาณิชย์จับมือมหาดไทยและผู้ประกอบการรายใหญ่จัดแคมเปญไทยช่วยไทยเพื่อลดภาระค่าของชีพให้พวกเราทุกคนพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดลดสูงสุดถึง 58% ไม่ว่าจะเป็นจากแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปและสินค้าโอท็อปในชุมชนเริ่มพร้อมกันทั่วจังหวัดจันทบุรีทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้เจอกันวันที่8 15 22และ29พฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอหรือจุดนัดพบใกล้บ้านท่านช็อปคุ้มถูกใจของดีราคาประหยัดรอคุณอยู่แล้วพบกันนะครับ

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานใจสารจารย์ผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทําให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะฮะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีโดยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: เพราะว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูวันหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยตัดได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหนึ่งก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวทอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญเลยหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายๆประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กเอาว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: คุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
5: ฮะศิลา
2: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าถ้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเร็ว
3: ตามแสงสว่างนั่นไปเร็ว
6: เด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
3: ฮะโอ้แสงแดด
2: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
7: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งโซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
2: เฮ้ยจงปานสิลาน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
4: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
2: ขอโทษเจ้าค่ะ
7: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
4: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
8: ขอบใจนะส้มซ่า
2: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
7: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
4: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
9: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะอร่อยจัง
2: กินมาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
8: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
2: กินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
2: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
8: ได้ข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
2: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เ ไม่ชัวร์

0: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
1: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
0: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
1: จำได้สิขอรับ
0: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
1: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
2: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
0: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆเป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
2: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
0: เดินทางปลอดภัยนะ
3: ขอรับ
1: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
5: บ๊ายบาย
1: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
6: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
1: จะปันเคยได้ยินคำว่าเนียตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
2: เนียตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
1: หุยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
1: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม
7: ่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาสิ่งต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มผิวฟ้าแล้วปีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทางหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันทีกันว่าผู้ปกครองได้รับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: ร ลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้อ่ะครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนําเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตรงนี้ถูกช่องมั้ยโน้ตตัวนี้ถูกมั้ยก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คําแนะนําว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทําให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟรมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้ว

0: านีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มีราอันเดรเยวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อตอบความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรก็คุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนนึงก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาออกขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศแล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: นางสุภัตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน26,46,23 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 146,010 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสนพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
5: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุม
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ เว็บแอป .bora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวิรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ย้ำให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusและระบบ e-sale service ส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506กด9หรือโทร02956 2929ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซ้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการต่างๆขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกปาคาบือซาที่บ้านจาระสโตอำเภอเมืองนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งราษฎรที่ว่างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซานับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5ล้าน1แสนบาท ทำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,091 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ 46 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาศก์เมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝน นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
10: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามาเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569
11: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569 เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์

0: การป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดานายแพทย์เคลเมนต์ปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2-3หลังจบเกมโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
2: เราก็รู้นะว่าเราเจอกับทีมเกาหลีใต้นะครับเพื่อด้วยศิลป์รูปร่างและความแข็งแกร่งของมีแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวของแต่ละคนเล่นกับทีมเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมไบหรือนะการโจมตีหลังไลน์วันนี้เป็นสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลูกสเปรย์ทั้งสองลูกทั้งที่คู่สู้มีลูกร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
1: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นโดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉินเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่า เป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้

0: นี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-1610 21และ12 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศมีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสกามามืดจากเช็ก2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นมาครองได้สำเร็จถัดจากโมนิกาเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคาร์บอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอมาจิตสิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป
1: ก็จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆที่กกท.ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสารคำสั่งก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที
0: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและน่าเป็น
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 ซมและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 ซมและเวลา 17:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น12:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569หน้าสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง แพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้งอุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานโดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4-1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่ง FIFA ได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทาง FIFA ยังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวอย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
3: ามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเรากับผมเอกพงศ์นพสกุลครับพบกันทุกบ่ายวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะครับหลังข่าวภาคกลางวันของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มาต่อด้วยสุขสราญบ้านเรานะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับคุณผู้ฟังครับเราชาวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจว่าสังคีตสัมพันธ์เกิดขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นเนี่ยคิดและทำจนประสบความสำเร็จและสังคีตสัมพันธ์จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังคุ้นหูอยู่กับเราตลอดไปนะครับวันนี้ก็เลยว่าด้วยเพลงสังคีตสัมพันธ์ผู้ที่จะมายืนยันและการันตีให้เราอีกท่านหนึ่งก็คือ อาจารย์พลพิษอมาตยกุลนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินผมเองเนี่ยชอบฟังบทสัมภาษณ์หรือว่าบางเรื่องท่านก็พูดคนเดียวนะฮะนั่งเล่าให้ฟังผมจะชอบอะไรที่เป็นไทยๆแบบประวัติศาสตร์ที่ผ่านๆมาอยู่แล้วโดยเฉพาะดนตรีไทยยิ่งเอาไทยมาผสมกับสากลแบบสังเกตเนี่ยผมชอบมากคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็เลยติดตามหลายๆเรื่องที่อาจารย์พลพิษได้พูดเอาไว้มีอยู่ในช่อง YouTube ของท่านนะครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้ตลอดรายการคุณจะได้ฟังเพลงสังเกตสัมพันธ์จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์พลพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษนะครับคุณเฟรนด์ชิพได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสารบ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนด์ชิพสัมภาษณ์อาจารย์พุนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พุนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาพุนชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้งสองชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางเนี่ยเอาวงดุริยางสากลเนี่ยมาบรรเลงถวาย
1: ครับ
2: แล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพร่กับพญาสนอดุริยางเนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งเนี่ยมารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไปร้องก็กราบคมทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงเราเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอนลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่งนะ
2: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเรียกว่าออแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออแกนมันก็เลย
1: ไปได
2: ้มันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยการที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเก
1: ิ
2: ดจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาพูดเรื่องใจว่าทำไงดีหลวงประดิษฐ์พระโลก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองจำประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานก็ค้างมาดูตลอดอย่าไหมนะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได
1: ้
2: บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2498 98 99 2500
1: คร
2: ับ แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
2: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองอ๋อเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่ซอได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทป
1: ิ
2: พาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้เอาระนาดมโหรีเนี่ยมาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาดซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนหยุดเรื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่เชิญครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันลุ้งข่าวก็เลยตั้งใจมันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนได้เขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกลับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประนาดเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวง
1: สากล
2: วงไหนโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นเสียโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงเขาเป็นเสยโยกเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาลฤทธิ์เนี่ยท่านแต่งไว้มาปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16หรือ17นาทีพันเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมันได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงคาเบนเซโยกได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นผมลงขับก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้ง2ท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมโหรีนี่มันเจ้ยแจ้วเพราะมากและเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด์

0: อดีหม่อมหลวงขาบเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนนึงเป็นนักร้องนักร้องคนนี้แหละเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสันสอดนิดๆเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์สิงห์กรานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาก็ให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขับเสพาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างฉะนั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุยาวเรียนรุ่นเจริญศรี
1: ค
0: ุณภูนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี่เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนต์สวาทเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณภูนศรีเขาร้องเนี่ยเขาร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณภูนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นล่ะครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้อย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินสยโยกับเพลงเราเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่สามขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาดเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวลีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่โชลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
1: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตราโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงฮิตดังระเบิดเลยเพลงกระแต
1: ครับ
0: นะเอามาจากเพลงกระแตเล็กครูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ันนี้มันก็เทออกมาเป็นกุลุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆ
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมลาดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายแสงจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุลุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมประสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งรู้ราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: เสียงวงหูรี่ของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงหูรี่คนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องใส่บางขุนพรมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความ

0: ข้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยนั่นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนพลิน

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรสนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงนั้นจะสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาลีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะฮะเขาก็รักกันอย่างไรก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณหลวงพระเล่าเสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับ

0: วงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ซาอูเดียวตรงนี้แซกโซโฟนเดียวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดียวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุยวาทมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยังตอนนี้เขาจะจำแจ้งนะ
1: เข้าใจ
0: ตอนนี้เก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี่เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยกุล
0: ครับรีบๆใช้นะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์ครับ

ันนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสังคีตสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้มีเพลงดนตรีไทยมาผสมทุกๆเพลงแต่ว่าบางเพลงก็อาจจะเอาทำนองไทยมาใส่เนื้อนะครับใหม่แล้วก็เล่นด้วยดนตรีสากลไพเราะทุกเพลงตลอดรายการสุขสันต์บ้านเราเลยวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจครับฟังไปฟังมาเวลาก็หมดลงแล้วครับวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้เราจะกลับมาพบกันกับสุขสันต์บ้านเรา 13:00 น.ถึง 14:00 น.วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
7: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ co-working space ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
8: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โด รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเนียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50 ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเต้าไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกะใจสำเนียงไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้14:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา15:00 นค่ะทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของภาคตะวันออกของเรานะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันหยุดยาวนะคะก็มีการเดินทางหลากหลายนะคะมาท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆนะคะตามทะเลภูเขาน้ำตกนะคะก็การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภาคตะวันออกของเรานะคะก็ต้องบอกว่าชื่นอกชื่นใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดเนี่ยนะเขาบอกว่าในช่วงของวันหยุดยาววิสาขบูชานะคะเกาะกูดนี่คึกคักเลยหลายๆคนเดินทางมาท่องเที่ยวทะลุกว่า 1,500 คนเลยทีเดียวนะคะบางสถานที่อย่างไปเกาะกูดเกาะมาเกาะช้างเนี่ยคนแน่นจนต้องเพิ่มเที่ยวเรือเลยค่ะส่วนเกาะช้างรอคิวไม่นะคะด้านโรงแรมรีสอร์ทก็พร้อมใจกันที่จะลดราคา 40-50% เลยทีเดียวนะคะเอาใจนักท่องเที่ยวค่ะมีรายงานนะคะว่าเกาะกูดคึกคักมากรับวันหยุดยาววันวิสาขบูชาจนต้องเพิ่มเที่ยวเรือส่วนเกาะช้างท่องเที่ยวสบายๆคิวไม่ยาวด้านโรงแรมก็จัดเต็มลดราคาที่พัก 40-50% เลยทีเดียวช่วงโลซีซั่นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนะคะก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวยอดนิยมนี่ก็ยังคงเป็นเกาะช้างเกาะกูดนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมพร้อมรองรับกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดตราดนะคะโดยเฉพาะผู้จัดการของการเดินเรือบริษัทต่างๆเนี่ยก็ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะกูดเกาะมากเนี่ยนะคะก็เป็นพันๆคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาเที่ยวที่ตราดนะคะมาสัมผัสกับท้องทะเลที่มีความสวยน้ำทะเลใสและก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอีกว่าอย่างนั้นอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจถึงแม้ว่าสภาพอากาศในพื้นที่อาจจะมีฝนบ้างอาจจะร้อนบ้างนะคะแต่ก็นักท่องเที่ยวบอกว่าสู้ไม่ถอยนะคะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอันนี้ก็ในฐานะเจ้าบ้านก็ขอให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีค่ะก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันนะคะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าหากว่าจะพักผ่อนหย่อนใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกภาคตะวันออกของเรานะคะก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีภูเขาทะเลน้ำตกและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูกาลผลไม้มาชิมผลไม้อร่อยอร่อยบ้านเรานะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าบ้านเรานะคะให้เศรษฐกิจของเราได้หมุนเวียนนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรืออ่ะสำหรับใครที่เดินทางด้วยสายการบินนะคะก็มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆนะคะสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะร่วมสนับสนุนฉลอง20ปีสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมาชิกเตรียมรับความคุ้มตลอด 2,569 นะคะตลอดปีนี้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของ ปี69นี้นะคะก็สามารถที่จะรับโบนัสคะแนนเพิ่มถึง 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ flyerbonus.com เพื่อรับสิทธิ์จากกิจกรรมก่อนการเดินทางต่อที่3นะคะคุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ flyerbonus point travel sale ให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีค่ะถ้ามีคะแนน flyerbonus ไม่เพียงพอถ้ามีคะแนน flyerbonus ไม่พอล่ะสมาชิกจะทำอย่างไรนะก็มีทางออกให้นะคะก็คือสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้เพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนน flyerbonus เพิ่มให้เพราะทุกการเดินทางมีความหมายให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ดูแลให้เป็นพิเศษกว่าที่เคยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ flyerbonus.com ค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิดีๆค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็เดินทางด้วยสายการบินค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: May I help you?
1: มาเที่ยวเหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ันดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
1: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
0: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
2: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
3: แดนเดียออจา
4: เจ๋ยเย๋ยกูเวียคุกตุ๊บ
2: หวนให้คิดถึง
5: ประทับใจไม่รู้ลืม
6: ที่นี่ชลบุรีไง
2: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
7: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
0: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะมาภาคตะวันออกมาท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือมาทานผลไม้อร่อยอร่อยสดจากไร่ชิมไปทุกสวนนะคะซึ่งก็รองรับลูกค้านะคะตอนนี้หลายๆพื้นที่เปิดสวนให้กับคุณผู้ฟังสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปไปแชะเลือกซื้อเลือกหาผลไม้กลับบ้านเป็นของฝากของขวัญกันได้เปิดสวนกันทุกวันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีตราดนะก็มีร้านค้ามีสวนที่เข้าร่วมโครงการต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เลือกดูกันได้นะคะว่าสวนไหนเปิดให้บริการกันบ้างค่ะนอกจากระยองจันทบุรีตราดแล้วนะคะมาดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็มีทุเรียนนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะทุเรียนพันหมอนทองนี่แหละค่ะแต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็ต้องบอกว่าในทุกๆจังหวัดเนี่ยผลไม้อร่อยนะคะแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่พื้นถิ่นค่ะทุเรียนปราจีนบุรีนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราชาผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมีการเพาะปลูกมาอย่างยาวนานจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าเป็นสินค้า GI นะคะมีความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์มาจากความลงตัวของสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่นความอร่อยโดดเด่นของทุเรียนปราจีนบุรีก็สามารถสรุปแยกย่อยออกมาซึ่งมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของรสชาติรสชาติของทุเรียนปราจีนบุรีนะคะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเนื้อแห้งละเอียดเนียนนุ่มเนื้อทุเรียนไม่แฉะหรือเละแม้ว่าจะสุกจัดทำให้เวลาทานรู้สึกอร่อยนะคะกัดได้เต็มปากเต็มคำรสชาติหวานมันกำลังดีมีความหวานแหลมผสมผสานกับความมันอย่างลงตัวรสชาติกลมกล่อมไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปมีกลิ่นที่หอมละมุนไม่ฉุนจัดกลิ่นของทุเรียนปราจีนบุรีค่อนข้างเป็นมิตรคือหอมอ่อนๆชวนกินไม่ส่งกลิ่นฉุนรุนแรงเหมือนบางพื้นที่มีความลับที่ทำให้อร่อยไม่เหมือนใครนะคะก็คือสาเหตุที่ทุเรียนปราจีนบุรีมีรสชาติดีเยี่ยมก็มาจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรีนะมีดินที่ดีมีอากาศที่ดีดินดีจากเขาใหญ่นะคะโดยพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากตะกอนดินเก่าแก่ที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะว่าเขามีบริเวณพื้นที่ที่ติดต่อกันนะซึ่งดินที่ไหลมาจากเขาใหญ่นี่นะคะก็เป็นดินปนทรายและดินเหนียวปนหินมีแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์และน้ำไม่ท่วมขัง มีน้ำบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าแหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงต้นทุเรียนไหลมาจากป่าต้นน้ำเขาใหญ่ทำให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์มีแดดจัดและมีฝนดีสภาพอากาศหน้าร้อนที่แดดแรงสลับกับฤดูฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ทุเรียนสะสมน้ำตาลและสะสมความหวานมันได้อย่างเต็มที่เรียกว่าภูมิอากาศสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะแล้วก็เหมาะแก่การผลิตผลดอกออกผลของทุเรียนนะคะสายพันธุ์ยอดนิยมของทุเรียนปราจีนบุรีถึงแม้ว่าจะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับปราจีนบุรีมากที่สุดนะคะก็คือหมอนทองซึ่งมีเนื้อหนาสีเหลืองทองสวยเม็ดรีบแห้งไม่แฉะติดมือรสหวานมันเข้มข้นส่วนพันชนีก็จะมีรสชาติหวานจัดมันจัดสีเนื้อเหลืองเข้มและมีเนื้อเหนียวเนียนมากพันก้านยาวที่ปราจีนบุรีก็จะมีเนื้อเนียนละเอียดเหมือนครีมรสชาติหวานมันกลมกล่อมกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์พันกระดุมทองนะคะทุเรียนพันเบาที่ออกสู่ตลาดก่อนเพื่อนเนื้อละเอียดนุ่มหวานอร่อยนะอันนี้ก็ที่ปราจีนบุรีเขาจะมีเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครค่ะนอกจากนี้ทุเรียนปราจีนบุรียังมีเอกลักษณ์เฉพาะอีกมากประการหนึ่งก็คือรูปทรงไม่สวยไม่กลมแต่มีเนื้อทุกภูผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนปราจีนบุรีมักให้คำนิยามว่าไม่เน้นรูปสวยแต่เน้นที่เนื้ออร่อยนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าทุเรียนปราจีนบุรีมีดีและก็เน้นความอร่อยเนื้อเต็มเปลือกน้อยเม็ดเล็กถูกใจนักชิมและถูกใจสายกินทุเรียนอย่างมากหลายคนไม่ชอบทุเรียนยังเปลี่ยนใจเพราะทุเรียนปราจีนบุรีนะบอกว่าจากที่ไม่ชอบพอมากินทุเรียนปราจีนบุรีอร่อยเฉยนะเขาบอกว่าหวานมันกลิ่นไม่แรงแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะแต่ก็มีข้อแนะนำในการทานค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีรสชาติที่อร่อยที่สุดเมื่อสุกพอดีกินนะคะสุกแก่จัดและตัดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้สุกเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะหากมีโอกาสได้ไปเยือนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะก็คือช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลหลักการได้ทานทุเรียนสดๆจากสวนในแถบอำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีหรืออำเภอประจันตคามก็จะได้รสชาติดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นราชาผลไม้ทุเรียนปราจีนบุรีที่มีความหวานความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะตอนนี้ก็มีทุเรียนนมสดที่ปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็หวานมันเนียนนุ่มนะคะก็เชิญชวนทุกท่านไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของผลไม้ทำฤดูกาลนะคะมีความอร่อยสดจากต้นนะคะแต่ที่สำคัญอย่าทานกันเยอะนะคะเพราะว่าอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพก็กินแต่พอดีกินแต่น้อยแล้วก็ออกกำลังกายให้มากนะคะทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ก็จะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ

0: May I help you?
1: มาเที่ยวหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะมาต่อกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะชลบุรีก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่เที่ยวได้ไม่มีเบื่อค่ะไม่ว่าใครจะอยากพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสูดอากาศธรรมชาติมองหามุมถ่ายรูปสวยๆใกล้กรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีที่เที่ยวใหม่และมีพิกัดน่าสนใจเกิดขึ้นมากมายนะคะในจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้พามาที่ปาโดมีเดียอาร์ตสเปซนะคะซึ่งเป็นที่เที่ยวที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะคะที่นี่เป็นศูนย์รวมโลกจินตนาการไว้ในที่เดียวสามารถมานอนดูดาวมาเดินเล่นในทุ่ง

ดอกไม้ชมเมืองน้ำแข็งครบจบในที่เดียวนะคะรวมไปถึงดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำแบบ360องศานะคะมาเที่ยวชมผ่านนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะงานศิลปะจากเกาหลีทั้งแสงสีเสียงและบรรยากาศถูกออกแบบมาให้ตื่นตาตื่นใจเหมาะมากทั้งมากับแฟนมากับเพื่อนมากับครอบครัวนะคะเรียกว่ามากับใครก็เที่ยวได้นะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ต้องบินไกลไปถึงต่างประเทศนะคะมาเที่ยวที่พัทยานะคะใครอยู่ที่พัทยาแล้วนะคะก็เชิญชวนหาโอกาสแวะมาท่องเที่ยวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าเบื่อทะเลแบบเดิมๆลองเปลี่ยนมาเดินเล่นแบบอาร์ตกันบ้างนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่แกลเลอรี่ธรรมดาแต่เป็นโลกของศิลปะดิจิทัลที่เล่นกับแสงสีเสียงแบบจัดเต็มนะคะก็ภายในห้องที่นี่นะคะเขาก็จะแบ่งไปเป็นโซนเป็นห้องในแต่ละห้องเนี่ยก็ไม่เหมือนกันสักห้องนะคะก็เรียกความแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรียกว่าจัดไว้คนละห้องเนี่ยเหมือนคนละจักรวาลกันเลยนะคะสามารถไปถ่ายรูปได้นะคะที่นี่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยใครที่ชอบคอนเทนต์ที่นี่ต้องไม่พลาดค่ะไฮไลท์สำคัญของปาโดมีเดียอาร์ตสเปซนะคะก็คืองานศิลปะดิจิทัลนะคะแสงสีเสียงจัดเต็มมีห้องจัดแสดงหลากทีมเปลี่ยนฟิลไม่ซ้ำถ่ายรูปได้ทุกที่มุมถ่ายรูปเยอะมากคอนเทนต์ได้ไม่มีตันนะคะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ทำได้เรื่อยๆนะคะเดินทางง่ายในพัทยาเหมาะกับทริปวันเดียวเหมาะทั้งสายอาร์ตสายถ่ายรูปและสายคาเฟ่นะคะใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวพัทยาใหม่ๆว้าวๆต้องไม่พลาดค่ะโดยปาโดมีเดียอาร์ตสเปซนะคะตั้งอยู่ริมถนนพัทยาสาย3เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยไม่ว่าจะมากับครอบครัวมากับเพื่อนหรือมากับคู่รักนะคะก็เรียกว่ามาท่องเที่ยวกันได้นะคะถ้าหากว่าเรามาที่นี่แล้วนะคะเดินตรงเข้าไปข้างในนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะคะเริ่มกันที่แสงสีเสียงสุดอลังการนะคะห้องแรกเนี่ยก็เป็นห้องกระจกเมื่อเข้าไปในห้องกระจกรอบด้านจะมีแสงสีเสียงสาดไปมาสลับเป็นสีสันต่างๆมีเพลงที่บิ้วอารมณ์ให้เข้ากับบรรยากาศนะคะซึ่งทีมนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงซึ่งจักรวาลเป็นพื้นที่ของการกำเนิดชีวิตการเดินทางที่ยิ่งใหญ่นะคะเริ่มจากลำแสงเดี่ยวที่เปล่งประกายออกมาท่ามกลางความเงียบสงัดของจักรวาลเป็นห้องแรกที่เข้ามารู้สึกทึ่งมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นสวนดอกไม้ดิจิทัลนะคะก็จะมีเอฟเฟกต์กลีบดอกไม้ตามเท้าเวลาที่เราเดินไปอันนี้ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะห้องต่อไปจะเป็นห้องลับเล็กๆแฝงตัวมีหิ่งห้อยมีผีเสื้อให้อารมณ์แบบว่าเราเดินไปในป่าอเมซอนหรือว่าป่าดึกดำบรรพ์อะไรแบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนะคะมีหิ่งห้อยเรืองแสงท่ามกลางป่าลึกลับนะคะเรียกได้ว่าสมชื่อห้องมากๆเลยค่ะเรียกว่าห้องลับเล็กๆนะคะต่อมาใครชื่นชอบทะเลนะคะก็จะมีการจำลองทะเลแบบสมจริงมีทั้งพายุพระอาทิตย์ตกนะคะเรียกว่าครบอารมณ์เลยทีเดียวนะคะมีทั้งชายหาดคลื่นเสียงแสงที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของพายุเข้าพระอาทิตย์ตกนะใครที่ชอบเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะก็ห้องนี้เหมาะสมถัดไปก็จะเป็นแฟนตาซีใต้ทะเลภูเขาไฟยุคน้ำแข็งในห้องเดียวอันนี้ก็จะมีการจัดแสดงนะคะเป็นการจำลองบรรยากาศสุดอลังการจะมีทั้งโลกใต้ทะเลลึกภูเขาไฟปะทุภูเขาน้ำแข็งใครชื่นชอบแฟนตาซีก็จะรู้สึกชอบมากๆนะคะกับห้องนี้ห้องต่อไปจะเป็นการเลเซอร์เคลื่อนไหวสร้างแสงในความมืดก็ต่อไปก็จะเป็นวานลอยฟ้านะคะซึ่ง
เป็นลักษณะของห้องนี้นะคะเป็นวงกลมให้นั่งสบายสบายพร้อมแอร์เย็นๆนะคะมีนอกจากนั้นก็จะเป็นโคมลอยเต็มห้องสีสันสวยเป็นห้องที่ชื่อว่าปรารถนาเป็นเหมือนโคมลอยประดับอยู่ด้านบนทั่วห้องให้อารมณ์เหมือนประเพณีปล่อยโคมลอยอันนี้ก็จะมีการจำลองต่างๆนะคะนอกจากห้องนี้แล้วก็จะมีห้องกระจกหลอกตาเหมือนอยู่กลางสายน้ำนะมีทั้งน้ำพุมีทะเลน้ำตกอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ห้องถัดมานี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบดิจิทัลสวยเรียบแต่มีเสน่ห์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นห้องต่างๆซึ่งเป็นไฮไลท์ของปาโดมีเดียสเปซนะคะอ่ะก็เป็นการจัดแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ศิลปะแบบทันสมัยใครที่ยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวนะคะก็ต้องบอกว่าลองไปดูสักครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะไหนๆก็อยู่ที่ชลบุรีที่พัทยาแล้วนะคะเดินท่องเที่ยวมาจนเหนื่อยแล้วอ่ะใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ชิลๆนะคะก็ขอแนะนำมองช้างคาเฟ่พัทยาค่ะตรงนี้ก็มีทั้งความสนุกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอิ่มอร่อยกับเครื่องดื่มต่างๆนะคะมีกิจกรรมมากมายให้ได้สัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นขี่ช้างชมธรรมชาติอาบน้ำกับช้างนั่งรถซาฟารีชมการแสดงแฟนตาซีโชว์เดินเล่นนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะที่มองช้างคาเฟ่พัทยาค่ะสำหรับคนไทยนะคะเข้าฟรีเลยค่ะที่นี่เพียงสั่งเครื่องดื่มในโซนคาเฟ่1แก้วต่อ1ท่านสามารถเข้ามานั่งทานน้ำนะคะมาถ่ายรูปมาเดินเล่นด้านในได้นะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะแยกย่อยกันไปนะคะก็มีหลายโซนหลายมุมนะคะกิจกรรมขี่ช้างกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการชมธรรมชาติพาเดินชมรอบๆแบบสบายๆเหมาะสำหรับคนอยากลองนั่งข้างช้างและสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับน้องช้างระหว่างทางได้ชมวิวธรรมชาติรอบๆมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดไฮไลท์ก็คือน้องช้างจะเดินลงน้ำทำให้ได้บรรยากาศสนุกๆถ่ายรูปออกมาสวยอีกรูปแบบนึงเลยค่ะโดยกิจกรรมขี่ช้างเนี่ยเขาก็จะมีรอบนะคะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น15นาทีหรือว่า30นาทีนะคะส่วนใครที่เลือกขี่ช้าง30นาทีเนี่ยก็จะเพิ่มกิจกรรมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้สมกับเวลาที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีเวลาอยู่กับกิจกรรมนานขึ้นขี่ช้างชมธรรมชาติรอบพื้นที่เต็มอิ่มกว่าเดิมนะคะมีเครื่องดื่มต้อนรับแล้วก็นั่งพักผ่อนที่โซนคาเฟ่ชมการแสดงแฟนตาซีโชว์ได้ฟรีด้วยค่ะเป็นการแสดงสนุกๆมีโชว์ความสามารถของน้องช้างการแสดงประกอบสีสันสดใสบรรยากาศคึกคักดูเพลินเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะครอบครัวที่พาเด็กๆมาเที่ยวนะก็เช็ครอบการแสดงกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็มีหลายรอบไม่ว่าจะเป็นรอบที่10นาฬิกา30นาที11นาฬิกา30นาที13นาฬิกา30นาที15นาฬิกา30นาทีแล้วรอบสุดท้ายก็คือช่วงเย็นนะคะ17นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็มีขี่ช้างอาบน้ำกับช้างนี่ก็จะเป็นอีกหลากหลายกิจกรรมนะอาบน้ำกับช้างนอกจากนี้ก็จะมีนั่งรถซาฟารีชมบรรยากาศรอบๆแบบใกล้ชิดธรรมชาตินะใครที่อยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติอยากจะสัมผัสกับน้องช้างก็มากันได้นะคะหรือว่าจะไปแวะคาเฟ่ดื่มน้ำคลายร้อนกันก็ได้ใครที่อยากจะเพิ่มความสนุกให้กับทริปมากขึ้นก็มีกิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะขับรถ ATV เหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะคะอยากทำกิจกรรมมันๆกับเส้นทางวิบากเบาๆลุยกับธรรมชาติอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มาเลือกกันได้ตามความพึงพอใจตามแต่ละแพ็กเกจค่ะเอาละค่ะ
ั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสุทธิยาเด้งดำพร้อมทีมงานก็นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่อกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำหลากปี 2569 โดยกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปาง นับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนาชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วย4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
5: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื่อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื่อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

วันไหลเลื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจ

0: ันแห่งวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านนะครับทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจและมีทิศทางครับเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกและต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในผลผลิตที่โตขึ้นมามีความรู้มีความพยายามแล้วก็มีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้เองครับคุณผู้ฟังรายการของเราจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดครับนอกจากนี้เองจะมีเทคโนโลยีของการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรนั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับผลไม้ที่จะดูเหมือนธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทและยังส่งออกไปถึงต่างแดนนั่นก็คือลำไยนั่นเองครับเมื่อพูดถึงลำไยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนหรือเชียงใหม่แต่รู้ไหมครับคุณฟังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในพื้นที่ผลไม้ชื่อดังของไทยก็ได้กลายเป็นแหล่งปลูกลำไยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศด้วยเพราะเกษตรกรจำนวนไม่น้อยได้หันมาปลูกลำไยกันอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะลำไยนอกฤดูซึ่งสามารถขายได้ราคาอย่างดีมีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าจันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนมังคุดเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งปลูกลำไยนะครับที่มีพันธุ์ดีๆเนี่ยหลายพันเลยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อีดอนะครับที่มีเนื้อหนาเมล็ดเล็กรสหวานจัดนะแล้วก็พันธุ์พวงทองนะครับก็หันมาปลูกกันในพื้นที่หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับก็จะเห็นว่าทำให้จันทบุรีนั้นนะครับสามารถผลิตลำไยได้ตลอดทั้งปีเลยครับวันนี้พาไปทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นกับคุณอำนาจจันทรสนายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีครับ
1: สวัสดีครับผมนายอำนาจจันทรสครับนายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีครับเป็นเกษตรกรอยู่ในตัวของผู้ปลูกลำไยในอำเภอโป่งน้ำร้อนด้วยครับเดิมทีนะครับการปลูกลำไยนะมันเริ่มที่ภาคเหนือนะครับ8จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะฮะแถวพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะเป็นหลักๆ ก็อยู่ทางภาคเหนือครับพื้นที่ปลูกในขณะนี้นะครับในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเราปลูกกันทุกอำเภอครับก่อนที่จะทุเรียนราคาแพงมานะฮะตอนนี้มีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ 280,000 ไร่เศษนะครับส่วนใหญ่แล้วอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวครับจังหวัดสระแก้วด้วยนะนะเขตติดต่อของจังหวัดจันทบุรีครับคืออำเภอคลองหาดวังสมบูรณ์นะครับวังน้ำเย็นแต่แถวเนี้ยก็เป็นพื้นที่ที่จะผู้ล้งคือผู้ประกอบการนะซื้อเข้ามาแพ็คกิ้งนะครับคือมาเข้าล้งอยู่ในอำเภอโป่งร้อนและอำเภอสอยดาวครับคือเมื่อก่อนนี้นะครับเรานำพันธุ์มาจากจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพันธุ์อีดอนะครับพันธุ์อีดองแล้วก็ต่อมาเราก็มีคุณหญิงคุณนายไปเยอะๆก็เอาเรียกว่าพันธุ์ดอก็พอว่างั้นนะครับแต่ว่าในพันธุ์อีดอเนี่ยก็แพร่หลายอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าพันธุ์อีดอเนี่ยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับผมในนามของนายกสมาคมและก็สมาคมชาวสวนลำไยเนี่ยเราก็อยากจะส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์พวงทองครับก็พันธุ์พวงทองเนี่ยมันมีเปลือกหนาและขนาดของผลนะครับมันก็จะมีลักษณะของเบอร์ AA คือเบอร์ใหญ่ แล้วก็เบอร์2ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินเบอร์3นะครับส่วนพานิดอนมันจะมีทั้งแต่เบอร์1 2 3 4ถึง5อย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่จะทำแปลงใหม่หรืออยากจะปลูกลำไยสลับกับพืชอย่างอื่นเนี่ยก็อยากจะให้ปลูกพันธุ์พวงทองครับส่วนพันธุ์สีชมพูนะครับไม่ได้รับความนิยมในการปลูกเพราะว่าเป็นลำไยที่ส่งออกไม่ได้นะครับและมีผลเสียเร็วเขาเรียกว่าลำไยใส่สีเพราะว่าเปิดออกมามันเป็นสีชมพูอยู่ข้างในอ่ะครับก็เลยไม่ได้รับความนิยมในการส่งออกนะครับแล้วก็การอบนะครับเขาเรียกอบเซนเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็มี2พันเนี่ยครับที่ได้รับความนิยมคือพานิดอแล้วก็พันพวงทองแต่ตอนนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรถ้าหากว่าต้องการที่จะปลูกเนี่ยอยากให้ปลูกพันพวงทองมากกว่าไอการผลิตเนี่ยมันคล้ายกันครับแต่ว่าพันพวงทองเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าระยะเวลาแล้วเนี่ยอย่างพานิดอในฤดูฝนเนี่ยเราจะเก็บอยู่ที่ประมาณ6เดือนครึ่ง6เดือน10วัน15วันนะฮะแต่ส่วนลำไยพวงทองมันจะมีระยะเวลาอยู่ถึง8เดือนการดูแลการค่าใช้จ่ายจะสูงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะอยู่ในประมาณสัก7เดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะผลผลิตมันโตลูกมันโตพวงโตใน1ช่อเนี่ยก้านมันจะท่อน้ำเลี้ยงอาหารเนี่ยมันจะมาใหญ่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทำให้ลูกในพวงหนึ่งอ่ะมันหนักตั้ง2กิโลกว่าเกือบ3กิโลอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็เป็นที่นิยมของคนจีนด้วยในขณะนี้นะครับเพราะลูกมันโตมากนะครับผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ลูกต่อกิโลกรัมแต่ส่วนพันอีดอเนี่ยมันตกไปประมาณสัก65ถึง70ผลนะครับถึงจะ1กิโลกรัมได้เปรียบครับเพราะว่าเขาขายในประเทศจีนก็จะแพงกว่าอยู่ที่ประมาณกิโลละประมาณ1หยวนอย่างเงี้ยครับ1หยวนก็ตอนนี้มันราคามันตกแล้วมันอยู่ที่4บาท50 4บาท48แต่เมื่อก่อนก็หมายความว่าใน1กิโลเนี่ยแพงกว่าพานิดอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทันทีเขาซื้อเราเนี่ยก็อยู่ในราคาเดียวกันครับคือ30บาท32บาทไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อผมออกครั้งแรกนะครับในปี2541เนี่ยผมขายกิโลละ90บาทแล้วก็คือจำนวนดีมานด์ซัพพลายอ่ะครับคือเหมือนตอนนั้นมันก็มีจำนวนน้อยใช่ไหมครับมันก็ราคาก็แพงจนในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาขายได้ต่ำกว่า30แต่ลงที่มีคุณภาพหรือว่าทำที่ได้มาตรฐานอย่างในกลุ่มของผมก็ยังตอนนี้ก็ยังได้30บาทอยู่ครับ
0: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการทาง YouTube PID 7 Podcast กับรายการเกษตรเงินล้านกันต่อครับ
2: คุณกำลังฟัง PID 7 Podcast
0: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PID 7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับหากคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณอำนาจจันทรสนายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีครับ
1: อันดับหนึ่งเลยก็ยังเป็นจีนอยู่ที่ประมาณ 80% เศษนะครับแล้วก็มาอินโดนีเซียนะครับฮ่องกงนะครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีบริษัทบางบริษัทตอนนี้เข้าสหภาพยุโรปนะครับที่เขาผลิตแล้วก็ส่งไปนะครับแล้วกำลังจะเข้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางแต่ประเทศหนึ่งที่ผมไปมาเมื่อก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับก็ไปที่ประเทศอินเดียครับก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าไปในประเทศอินเดียแต่การไปอินเดียเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยมันนานนะครับมันเรือเราเดินทางนานการขนส่งทางเครื่องเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงในการขนส่งนะครับ คือตอนนี้เนี่ยผมอยากให้เข้าในตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถเข้าไปในตะวันออกกลางได้นะครับนะเข้าไปใน EU หรือว่าตอนนี้ก็มีคนนำเข้าไปนะฮะในดูไบอ่ะครับแต่ว่ามันยังจำนวนยังน้อยอยู่แต่ประชากรอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นจำนวนมากถ้าเราสามารถขยายไปที่อินเดียได้จำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปในตะวันออกกลางได้เนี่ยผมคิดว่าปริมาณของการผลิตลำไยเราเนี่ยก็ยังพอไปได้อ่ะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราส่งไปเนี่ย 360,000 ตันนะฮะก็ยกอยู่ที่ประมาณ10,000 ล้านเศษๆอ่ะครับนะฮะเป็นดับ2รองจากทุเรียนทุเรียนเขาได้ราคาเขาไปไกลละตอนนี้ทุเรียนนะฮะมาก่อนเนี่ยในปีประมาณสัก5 54 55 56อะไรเนี่ยมันก็อยู่เท่าๆกันนะฮะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้าน 10,000 ล้านเศษแต่ตอนนี้ราคาทุเรียนมันไปเป็นกิโลละ100กิโลละ100กว่าอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยห่างไกลกันระหว่างผลผลิตที่ส่งไปแต่จำนวนเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ที่ประมาณ 300,000 ตันเศษนะครับของจังหวัดจันทบุรีเราครับคือราคามันราคาเพราะว่าลำไยเนี่ยมันคนที่บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นจีนเป็นคือมันทำมานานแล้วอ่ะครับมันก็ผู้บริโภคมันก็คงจะรับประทานมานานเนาะเราผมเป็นผู้ที่คณะทำงานที่นำลำไยนอกฤดูมาจากทางภาคใต้นะครับเดิมทีเนี่ยทำลำไยนอกฤดูเนี่ยทำอยู่ที่บ้านลำใหม่จังหวัดยะลาแล้วก็ที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาที่เขาสามารถทำลำไยนอกฤดูได้คณะของพวกเราก็ไปกันประสานเพื่อที่จะมาทำที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาวตั้งแต่ปี2540นะครับและลำไยออกนอกฤดูปีแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2541จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้เวลามานานแต่ทุเรียนเนี่ยก็ได้รับความนิยมใหม่มากสำหรับประเทศจีนที่เรานำเข้าไปก็เลยเป็นที่ฮือฮาเป็นความต้องการของคนหนุ่มสาวเป็นคนที่บริโภคจำนวนมากเป็นของธรรมดาที่เขาต้องการที่บริโภคทุเรียนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเทศกาลสำคัญนะครับเช่นเป็นวันชาติจีนอย่างนี้เนี่ยเขาก็เอาไปไหว้ไปกราบสำคัญที่สุดก็คือตรุษจีนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนจีนเดินทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อของอื่นเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับซื้อลำไยไปฝากเพราะว่ามันเป็นมังกรมันเป็นของที่เอาไปไหว้แล้วเป็นมงคลเอาไปฝากแล้วเป็นมงคลอย่างไรก็แล้วแต่ในตอนเทศกาลตรุษจีนนะครับวันชาติจีนตรุษจีนแล้วก็เชงเม้งสามงานนี้แหละครับเป็นงานที่เราผลิตลำไยเพื่อส่งออกไปและยังขายได้อยู่ครับ
0: ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของลำไยพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพใครที่กำลังมองหาพืชทางเลือกใหม่หรือเกษตรกรที่สนใจเพื่อการส่งออกลำไยจากจันทบุรีก็อาจเป็นคำตอบที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PID7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปัญชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postพิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเขาเยี่ยมคาระวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
5: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสารการจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีหนี้นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวนะคะประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสระแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างรวมถึงข่าวสารจากภาคตะวันออกบ้านเรานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้และสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะจะเป็นอย่างไรสามารถรอติดตามรับฟังกันได้ในวันนี้เลยค่ะแล้วก็อีกมากมายหลากหลายประเด็นเลยนะคะวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ยังคงเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะแต่บางท่านที่กำลังทำงานอยู่นะคะยังไงมีน้ำหวานแล้วก็ทีมงานสวทสักแก้วอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันยาวๆจนกว่าจะเลิกงานกันเลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะข่าวแรกของเราก็ขออนุญาตนะคะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของ Prime Month กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะมิถุนายนถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์จราจร Stonewall นะคะในเดือนมิถุนายนคริสตศักราชปี1969ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกตำรวจบุกจับกุมอย่างไม่เป็นธรรมแต่พวกเขาก็เลือกที่จะลุกขึ้นสู้แล้วก็ประท้วงเรียกร้องสิทธิของตนเองเหตุการณ์นี้ก็จึงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของเหล่า LGBTQ+ ทั่วโลกกันเลยค่ะซึ่งสำหรับเดือน Pride Month นะคะก็คือเดือนแห่งความภาคภูมิใจเป็นเทศกาลระดับโลกที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศของกลุ่ม LGBTQIAN+ นะคะแล้วก็เป็นการรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมรวมถึงเป็นการรณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติในสังคมกันด้วยนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้ร่วมกันโปรโมทนะคะรวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ปี2030นะคะพร้อมกับรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะโดยเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่านายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัด Road to Bangkok World Pride 2030 จากคณะผู้แทน Pride City Networkเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030นะคะ และสำหรับในปีนี้นะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงภาคีเครือข่ายก็ได้มีการผลักดันเร่งยกระดับการพัฒนาเชิงนโยบายระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเมืองที่อบรับสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมถึงการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะเป็นความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการตอบรับจาก57จังหวัด1เมืองก็ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะสะท้อนให้เห็นว่าในระดับจังหวัดหรือว่าเมืองเองก็ตามพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังนั่นเองนะคะทางนี้ค่ะกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนก็ร่วมกันจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคนะคะพร้อมที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังและร่วมกันสร้างสังคมที่อบรับทุกความแตกต่างความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยเรานะคะสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ได้ในปี2570หรือปีคริสตศักราช2030นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมของทุกความหลากหลายทางเพศเลยนั่นเองนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกันมาตลอดค่ะจากเรื่องของ Pride Month กันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกันบ้างดีกว่านะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราเองก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากภัยธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมที่อาจจะฉับพลันกันเกิดขึ้นมาได้นั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจึงได้มีการสั่งด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพนะคะก็ได้มีการกำชับให้เตรียมพื้นที่สูงแล้วก็จุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้มีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันกันขึ้นรวมทั้งให้มีการจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์รวมถึงวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้นะคะยังได้มีการสั่งการให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะว่าสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะมีความชื้นสูงรวมถึงอากาศแปรปรวนกันอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็มักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโคกระบือสุกรแพะแกะหรือแม้กระทั่งสัตว์ปีกทำให้สัตว์นะคะเกิดความเครียดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนั้นลดต่ำลงซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติจึงก็ขอให้เกษตรกรนะคะหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติอาทิมีการซึมเบื่ออาหารมีไข้ไอหรือว่าจามหรืออาจจะมีอัตราการตายที่ผิดปกติก็ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีเลยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของทางกรมปศุสัตว์กันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็เรียกได้ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนยังไงตอนนี้ไม่ใช่แค่เราละที่เป็นมนุษย์ผู้ได้รับผลกระทบ สัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็ตามนะคะก็สามารถได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากอุทกภัยเพราะฉะนั้นการมีแผนรองรับแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมเนาะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆเราจะมีแผนการอย่างไรในการอพยพหรือว่าในการเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ให้ไปยังจุดปลอดภัยนั่นเองนะคะจากเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลังแล้วก็มีการสนับสนุนทางผู้ประกอบการ SME รวมถึงร้านค้าโอท็อปอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม SME และผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยซึ่งมุ่งลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็ขยายตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศทางนี้รองโฆษกก็ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยผลักดันสินค้า SME แล้วก็ OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของไปรษณีย์ไทยที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกันโดยภาครัฐนะคะได้ออกมาตรการสนับสนุนหลากหลายด้านเพื่อช่วยลดภาระแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้หรือว่า GP ตลอดระยะเวลาของโครงการช่วยลดต้นทุนการขายออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรงทำให้ร้านค้านะคะสามารถนำรายได้กลับไปพัฒนาธุรกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในด้านการกระตุ้นกำลังซื้อนะคะรัฐบาลก็ได้มีการจัดทำโค้ดส่วนลดนะสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มโดยเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาทก็จะได้รับส่วนลด100บาทนะคะจำนวนรวมกว่า 500,000 สิทธิ์คิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า50ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะและในขณะเดียวกันค่ะทางไปรษณีย์ไทยก็ยังสนับสนุนด้านโลจิสติกโดยมีการกำหนดอัตราค่าจัดส่งพิเศษนะคะเพียงแค่20บาทต่อคำสั่งซื้อแล้วก็มีการมอบคูปองส่งฟรีจำนวน250ใบต่อร้านค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านขนส่งซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญของการค้าขายออนไลน์นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะโครงการก็ยังมีการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลผ่านการใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การจัดกิจกรรมไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็กระตุ้นยอดขายแบบเรียลไทม์นะคะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้นรวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะนางสาวลลิดายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ารัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการไทยช่วยไทยนี้นะคะไม่เพียงช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการแต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการค้าออนไลน์ที่เอื้อต่อการเติบโตของ SME และ OTOP ของไทยช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะยังสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆเพิ่มยอดขายสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะของทางรัฐบาล ที่ต้องการที่จะส่งเสริมทางผู้ประกอบการแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยให้มันเติบโตกันไปได้แล้วก็ตามทันในยุคของเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากเรื่องของการส่งเสริมทางผู้ประกอบการแล้วนะคะการสร้างมาตรฐานแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะล่าสุดนะคะรัฐบาลได้สั่งสารวัตรเกษตรไซเบอร์เดินหน้าปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายออนไลน์ยกระดับมาตรฐานเกษตรไทยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งระบบโดยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคจากการลักลอบจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้มีมาตรฐานผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะว่าล่าสุดการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการสั่งให้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์เพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามการจำหน่ายปุ๋ยปลอมนะคะวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างจริงจังซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ทั้ง Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ในการตรวจสอบแล้วก็ระงับการจัดจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดร้านค้าออนไลน์ที่กระทำผิดกฎหมายแล้วจำนวนกว่า94ร้านแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้ทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ยังได้กล่าวด้วยว่ารัฐบาลนะคะไม่เพียงมุ่งปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่ยังมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของสินค้าปลอมหรือสินค้าที่ด้อยคุณภาพที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้นั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลให้ผลผลิตนั้นลดลงต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยในระยะยาวขณะเดียวกันนะคะการใช้วัตถุอันตรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ยังอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนอีกด้วยดังนั้นนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องต้องผ่านโครงการ Q Shop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์แล้วก็สารเคมีทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของเกษตรกรนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนากรมวิชาการเกษตรสู่การเป็น Smart Regulator หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยคล่องตัวแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและสร้างระบบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะคะก็คือการสร้างระบบนิเวศทางการเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยตั้งแต่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ไปจนถึงเกษตรกรผู้ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเกษตรไทยในตลาดโลกก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลให้ความใส่ใจเพราะว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของระบบเกษตรเลยก็ว่าได้ซึ่งมันครอบคลุมทั้งในเรื่องของดินน้ำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือว่าแม้แต่สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็ตามนะคะเพื่อให้ผลผลิตนั้นปลอดภัยต่อทั้งตัวของเกษตรกรเนาะผู้บริโภคแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องของข่าวการจับขบวนการยาเสพติดกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะไปกันที่จังหวัดสักแก้วนะคะล่าสุดค่ะตำรวจสืบสวนได้ไล่ล่ารวบพ่อค้ายานรกคาถนนเลยนะคะ ดยยึดยาบ้ากว่า 20,000 เม็ดกันเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญรวบผู้ต้องหาชายวัย43ปีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้ากว่า 20,000 เม็ดและยาไอซ์หนัก1กิโลกรัมขณะที่ขับรถเก๋งลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่จังหวัดสระแก้วเตรียมส่งขายให้เครือข่ายในพื้นที่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่2ร่วมกันจับกลุ่มนายธนรัตน์อายุ43ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจากการตรวจค้นภายในรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Civic สีเทาทะเบียนจันทบุรีพบของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 20,000 เม็ดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็รถยนต์เก๋งที่ใช้ก่อเหตุ1คันโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้แจ้งข้อหาหนัก3ข้อหาด้วยกันได้แก่ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าและยาไอซ์เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายและเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติดซึ่งการจับกุมในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่จังหวัดสระแก้วโดยใช้รถยนต์คันดังกล่าวนี้เป็นพาหนะจึงได้วางกำลังติดตามแล้วก็เฝ้าสังเกตกระทั่งพบกับรถต้องสงสัยวิ่งมาตามทางหลวงหมายเลข3395สายตาพระยาวัฒนานครบริเวณแยกวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวแล้วก็เรียกตรวจค้นนะคะพบกับยาเสพติดจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบริเวณที่วางเท้าด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วัฒนานครดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการและเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเพื่อกวาดล้างขบวนการยานรกนี้ที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ชายแดนและจังหวัดสระแก้วอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะตอนนี้ก็คือผลการปฏิบัติงานเชิงรุกของทางเจ้าหน้าที่นะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนซึ่งก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้นะคะตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: รู้สักนิดสิทธิ์ของคุณตอบข้อข้องใจโดยสำนักงานประกันสังคม
4: คือผมเพิ่งลาออกจากงานที่บริษัทมาสงสัยว่าบัตรรับรองสิทธิที่ผมมีอยู่ยังสามารถใช้ได้ไหมครับ
5: ในช่วงเวลา6เดือนแรกที่คุณออกจากงานมาเนี่ยบัตรรับรองสิทธิที่คุณมีอยู่เนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่ครับเพียงแต่ภายใน6เดือนนี้เนี่ยหากคุณยังไม่ได้เริ่มงานบริษัทใหม่เนี่ยแต่อยากรักษาสิทธิ์ของการประกันตนไว้เนี่ยก็ง่ายมากครับหากเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยและส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ย12เดือนให้คุณไปยื่นขอสมัครเป็นผู้ประกันตนเองเนี่ยโดยสมัครใจตามมาตรา39ที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยใกล้บ้านภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนที่ลาออกจากงานมาเพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ดีๆของคุณเนี่ยไว้ได้ครับ
3: รู้สึกนิดสิทธิ์ของคุณโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน20ปีประกันสังคมยุคใหม่เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50% พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับหรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั่นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะครับกรณีที่เป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30หรือกรณีบ้านนกดาวจากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการ

เด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus หรือว่าแอคชั่น5 plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ 1. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ3ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาไทยใสสะอาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาไทยนั้นได้สั่งการให้ทุกจังหวัดครับและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนั่นเองครับจากกระทรวงมหาไทยมาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลบูรณาการยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพม.ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลครับเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครับในการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญครับได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับ
ขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและ

0: ประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง 33,383 ชิ้นครับมูลค่ารวมกว่า 4,680,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเต้าไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับ เพื่อจะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการฉวยโอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแน่เช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั่นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่ 1. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม 2. ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ 3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMFWorld Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับ โดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับจะเป็นการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาคธุรกิจระดับโลกครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะมากกว่า 15,000 คนครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจครับด้านการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีคองร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวกันแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็เจอคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะไปกันที่เรื่องของภาพใหม่ไทยกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะที่ล่าสุดนะคะตอนนี้รัฐบาลได้หนุนงานวิจัยแล้วก็พัฒนาหม่อนใหม่ไทยหวังสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งห่วงโซ่ดันสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานสู่สัญลักษณ์คุณภาพระดับสากลค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยถึงแนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยและหมอนไหมซึ่งก็เป็นมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของประเทศนะคะให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมกับเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้หารือร่วมกันกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาให้กรมหม่อนไหมนะคะเป็นกลไกหลักในการพัฒนาสายพันธุ์ไหมการแปรรูปและการบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ไหมไทยและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรทั้งนี้นะคะก็ได้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านด้วยกันก็คือ1เลยค่ะสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเส้นไหมโดยใช้ระบบยืมก่อนคืนทีหลังเปิดโอกาสให้ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะสามารถนำเส้นไหมไปผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าได้ก่อนซึ่งก็จะเป็นการช่วยสร้างสภาพคล่องทางการผลิตได้นะคะ2ค่ะการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการหรือว่าอัพสกิลนะคะปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในสมัยใหม่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิตการออกแบบแล้วก็การตลาดและ3ค่ะ เป็นการปรับภาพลักษณ์แล้วก็สร้างการรับรู้ตาสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสามารถจดจำแล้วก็เชื่อมั่นได้พร้อมกับเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยและ4นะคะจัดทำฐานองค์ความรู้และคู่มือมาตรฐานการย้อมไหมทั้งระบบย้อมร้อนแล้วก็ย้อมเย็นเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในอนาคตรัฐบาลนะคะมุ่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ชุมชนตลอดจนเป็นการผลักดันผ้าไหมไทยนะคะให้โดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมละกันนะคะสำหรับไหมไทยเนาะที่ตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้มีการส่งเสริมซึ่งก็ให้เป็นวาระสำคัญของชาติด้วยนะคะในการผลักดันยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกนั่นเองนะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยนั่นเองนะคะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่รู้จักทอยพอตกันไหมคะว่ามันคืออะไรตอนนี้นะคะบุหรี่ไฟฟ้าก็ถูกออกแบบมาให้หน้าตาเหมือนกับของเล่นสามารถดึงดูดทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนได้จนกลายเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะทั้งในโรงเรียนระดับประถมแล้วก็ระดับมัธยมเลยหลายคนค่ะอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นแต่ความจริงแล้วนะคะทอยพอตก็คือบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะที่มีนิโคตินทำให้เสพติดง่ายแล้วก็ยังมีสารเคมีที่ส่งผลอันตรายต่อปอดแล้วก็ร่างกายของมนุษย์เราด้วยโดยแพทย์นะคะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้พบว่าเด็กแล้วก็วัยรุ่นมีปัญหาปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นจนต้องซักประวัติการใช้พอตทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษาดังนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะให้รู้เท่าทันกับทอยพอตป้องกันไม่ให้เด็กนั้นตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าที่มาในรูปแบบของของเล่นหน้าตาน่ารักกันนะคะซึ่งสำหรับสัญญาณเตือนที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องควรเฝ้าระวังนะคะก็คือเด็กจะมีกลิ่นหอมแปลกๆรอบตัวอาจจะมีกลิ่นคล้ายผลไม้หรือว่ากลิ่นของขนมหวานแล้วก็พบอุปกรณ์น่าสงสัยอย่างเช่นหลอดบรรจุของเหลวหรือว่าสายชาร์จที่มีรูปลักษณะเหมือนของเล่นหน้าตาแปลกๆหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีอาการหงุดหงิดง่ายเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียวหรือว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือมีการขอเงินใช้เงินเพิ่มมากขึ้นโดยไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรดังนั้นนะคะหากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมในการแนะนำบุตรหลานสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่1600เพื่อขอแนวทางที่ถูกต้องในการช่วยกันป้องกันเฝ้าระวังให้เด็กไม่ไปยุ่งกับพอตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสแก้วต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมืองนายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมขึ้นมาโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
8: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการสัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่พัทยาเด่นดังวันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศร

0: 神庆与体态高贵苏沙滚。
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

หมอเห็นว่าถ้าปล่อยให้คนมาเยี่ยมไข้กันมากคนนั้นย่อมจะทำให้คนไข้ขาดการพักผ่อนอาการอาจทรุดหนักลงได้เพราะต้องพูดต้องตอบคำถามทั้งที่ร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนคนเยี่ยมส่วนมากไม่ได้นึกถึงข้อนี้เมื่อทราบว่าหมอห้ามเยี่ยมก็คิดว่าอาการไม่น้อยเมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมเห็นอาการครั้งหลังก่อนหมอห้ามเยี่ยมก็เห็นอาการหนักอย่างน่าเศร้าใจแม้ข้าพเจ้าไม่ได้เยี่ยมแต่จิตใจก็ระลึกถึงภาวนาอยากให้หายเพราะเพื่อนรุ่นเก่าๆนับวันจะน้อยลงบัดนี้มีท่านผู้หนึ่งมีสภาพที่ปกติแข็งแรงไม่ผอมแห้งตรงข้ามกับเพื่อนที่ข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหลังซึ่งยังเข้าใจว่านอนป่วยอยู่โรงพยาบาลฉะนั้นข้าพเจ้าจะ

ต้องนั่งหลังโกงอ้าปากหอบจะนอนก็ไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนั่งทรมานเอามือสองข้างกดยันทางไว้ข้างหน้านั่งหลังงอเป็นกุ้งหอบฮักฮักผงกหัวขึ้นลงขณะที่หายใจเข้าออกน้ำมูกน้ำลายไหลออกจากปากจมูกเหนื่อยแทบจะขาดใจทำให้ผมนึกถึงตัวว่าบาปกรรมอันใดที่ผมได้ทำไว้นะถึงต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเช่นนี้ผมไม่เคยสร้างกรรมชั่วเลยเมื่อเห็นสภาพตัวเองเวลานั้นผมหมดอะไรในชีวิตนึกอิจฉาคนที่ไม่ป่วยไข้กินอะไรก็กินได้ไปเที่ยวไหนเที่ยวได้ส่วนผมต้องทรมานอยู่ในโรงพยาบาลกินก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้เป็นแรมปีทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่แล้วเห็นจะหมดเวรทำให้ผมเกิดระลึกนึกถึงหมาตัวหนึ่งได้ว่าเวลานี้ผมมีสภาพเหมือนหมาตัวนั้นผมมีหมาตัวหนึ่งเรียกชื่อมันว่าไอ้หมีมันเป็นหมาดำปลอดตลอดทั้งลิ้นก็ดำมันเคยตบงูเล่นได้ไม่กลัวความจริงผมก็รักไอ้หมีมากมันประจบก็เก่งเราอยู่สวนก็จำเป็นต้องมีหมาดุดุเพื่อไว้เฝ้าสวนและเฝ้าผลไม้ในสวนผมจำได้ว่าครั้งนั้นเป็นฤดูทุเรียนและส้มตอนเย็นเราจึงตัดทุเรียนส้มและผลไม้อื่นที่มีในสวนมาไว้ในบ้านตอนเช้ามืดก็จะมีคนมาขนไปใส่รถนำไปขายเชิงสะพานเหล็กริมคลองมหาพฤทธารามมีคนมารับเอาไปเป็นประจำทุกเช้าแต่เช้าวันหนึ่งคนที่มากำลังก้มลงหยิบตะกร้าใส่ผลไม้เจ้าหมีเกิดขนองอย่างไรไม่รู้มันกระโดดเข้ากัดหัวไหล่ทั้งที่ผู้นั้นเคยมาเอาของยกขึ้นรถเป็นประจำทุกเช้าทำให้ผมโมโหโกรธมากที่มันไม่รู้จักจำคนไปกัดเขาไม่รู้จักคุ้นบ้างเลยผมเลยจับปลอกคอลากตัวมันลงมาที่คลองข้างสวนจับหัวมันกดลงไปใต้น้ำสักพักหนึ่งทำโทษเพื่อจะให้มันรู้จะได้เข็ดทีหลังจะได้ไม่ไปกัดคนที่เข้ามาในบ้านเพื่อนำผลไม้ขึ้นรถไปขายผมทำเพื่อสั่งสอนให้มันรู้เท่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโทษมันรุนแรงเกินไปหรอกมันพยายามดิ้นรนทุรนทุรายตะเกียกตะกายหนีพักหนึ่งผมก็ดึงหัวมันขึ้นพ้นน้ำปล่อยมันลงที่พื้นดินเห็นมันอ้าปากหอบซี่โครงบานพองขึ้นยุบลงมันยังอุตส่าห์นั่งทางขาหัวสั่นน้ำลายไหลทางจมูกย้อยลงบนพื้นดินเหลือบตาขึ้นมองดูผมเห็นแล้วผมก็นึกสงสารขึ้นมาคิดว่าเราไม่ควรมือหนักกดน้ำมันนานเกินไปจนมีอาการเช่นนี้ถ้าช้ามันคงขาดใจตายคิดว่ามันนั่งทางขาหอบได้มันคงไม่ตายไม่ช้ามันคงหายแล้วผมก็ไปทำงานอื่นไม่อยากเห็นสภาพที่น่าสงสารให้เวลามันพักผ่อนเท่านั้นก็จะช่วยให้มันหายเป็นปกติได้ตอนเย็นผมกลับไปดูมันในสวนอีกคราวนี้มันหายจริงๆมันหายไปทั้งตัวไม่รู้ว่าไอ้หมีมันหายแล้วมันหนีไปไหนค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบัดนี้นับ10ปีผ่านมาแล้วมาคราวนี้ผมหอบพิจารณาดูตัวเองแล้วมีสภาพเหมือนไอ้หมีหมาของผมที่ถูกกดน้ำเมื่อดึงหัวขึ้นมาพ้นน้ำกิริยาท่าทางเหมือนผิดแต่ว่าผมเป็นคนมันเป็นหมาผมก็นึกได้ว่ากรรมชั่วที่ทำกับไอ้หมีได้ตามสนองถึงผมแล้วผมนั่งยันมือสองข้างหอบน้ำมูกน้ำลายไหลมันเป็นท่าทางของไอ้หมีตอนมันเหลือบตาขึ้นดูผมเหมือนมันจะแค้นผมจึงแน่ใจว่าอกุศลกรรมที่ทำกับไอ้หมีแน่ไม่มีข้อสงสัยผมจึงได้ตั้งสติตั้งใจทั้งกำลังป่วยหนักอธิษฐานในใจว่าไอ้หมีเอ๋ยถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก
ข้าขอโทษที่ทำรุนแรงกับเองครั้งนั้น

0: โดยไม่ได้เจตนาอย่าจองเวรจองกรรมกับข้าเลยถ้าเองตายไปแล้วข้าก็ขอทำบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้เองขอให้มีความสุขสัญชาติของเองก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีความกตัญญูจงอย่าก่อกรรมจองเวรเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำกับเองรุนแรงถึงเพียงนั้นถ้าเองยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แห่งใดก็ขอจงอโหสิกรรมให้ข้าเถิดขออย่าให้โรคนี้มันทรมานข้าต่อไปเลยข้าขอรับผิดและขอขมาเองด้วยอธิษฐานจิตเท่าที่ผมนึกได้ในเวลานั้นแล้วผมก็แผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ว่าบุญกุศลใดที่ผมได้สร้างไว้ขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้ไอ้หมีหมาที่ผมเลี้ยงแต่ก่อนจงมารับบุญกุศลในบัดนี้ด้วยต่อมาอาการของผมก็ค่อยทุเลาขึ้นนับว่ามหัศจรรย์มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนับแต่วันที่ผมได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตถึงเจ้าหมีต่อมาอาการของผมก็ดีขึ้นตามลำดับผมไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อผมหายจึงได้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้อีกและจึงได้มาหาคุณทำให้คนงงและแปลกใจคงไม่นึกว่าเป็นผมข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องแปลกๆก็อดคิดไม่ได้ว่านี่คือผลแห่งกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมจึงเกิดผลร้ายตามสนองข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามคำบอกเล่าที่ได้สนทนามาแล้วบัดนี้ท่านผู้นี้ได้หายจากอาการไข้ที่ทรมานและได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดให้ข้าพเจ้าฟังรู้ว่าท่านนี้เคยสร้างกุศลไว้มากเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีไม่น้อยและที่ข้าพเจ้าไม่ทราบก็มีอีกมากบริจาคเป็นทุนให้ทางโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและสมทบเงินสร้างโรงเรียนบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นต้นนับว่าเป็นกรรมดีทราบว่านอกจากนั้นก็ยังเป็นหมอดูหรือผูกดวงทำนายโชคชะตาอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องการค่าตอบแทนเมื่อครั้งป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีผู้สนใจไปเยี่ยมเยี่ยมมองๆคอยหาโอกาสที่จะไปขอให้ดูโชคชะตาทั้งที่หมอห้ามเยี่ยมบัดนี้ได้หายจากการป่วยอย่างอภินิหารจึงขอร้องท่านว่าข้าพเจ้าอยากจะเขียนเรื่องนี้ให้เข้าในชุดกฎแห่งกรรมแต่อยากจะขอลงนามจริงจะขัดข้องหรือไม่เรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วคงไม่เกิดเสียหายอะไรกับท่านมากนักท่านก็ยินดีบอกว่าออกชื่อผมได้เลยอนุญาตข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณท่านมาในที่นี้ด้วยคิดว่าเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ได้อ่านบ้างได้ฟังบ้างท่านผู้นั้นคือคุณทองหล่อนิยะมาภาอดีตสมาชิกสภาจังหวัดพระนครและอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพเมื่อได้พูดถึงอกุศลกรรมแล้วแม้ว่าจะเป็นการกระทำโดยไม่ตั้งใจแต่ผลที่ได้รับทันในชาตินี้ถ้าจะนับว่าเป็นกรรมชั่วเห็นผลช้าที่เบาจึงให้ผลเร็วหากว่าเป็นกรรมชั่วที่หนักก็คือจะเห็นผลช้าคราวนี้เรามาพิจารณาดูผลแห่งกรรมดีกันบ้างเพราะบังเอิญคุณประสิทธิ์ได้นำเอาบันทึกมาให้ข้าพเจ้าบอกว่ามีผู้บันทึกฝากมาจากจังหวัดชลบุรีข้าพเจ้าก็ได้นำบันทึกฉบับนั้นมาพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมดีคู่กับเรื่องกรรมชั่วจึงได้เขียนขึ้นเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูด้วยปัญญาว่าสิ่งลี้ลับที่สนองนั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วดังที่มีผู้บันทึกต่อไปนี้เมื่อพุทธศักราช2497ผมได้ขึ้นไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเวลานั้นท่านรับราชการเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตากเมื่อมีคำสั่งเป็นทางการ ให้ย้ายเข้าประจำกระทรวงศึกษาธิการผมจึงขึ้นไปเพื่อช่วยคุณแม่จัดของใช้เครื่องใช้ประจำบ้านของคุณแม่มีไม่น้อยจึงบรรจุเข้าหีบห่อเตรียมจัดส่งเข้ากรุงเทพตามปกติผมเป็นผู้มีนิสัยชินที่ต้องหาขนมหวานกินตอนกลางคืนเพราะผมอยู่ชลบุรีกลางคืนก่อนนอนต้องหาขนมหวานกินจนเคยตัวเสียแล้วคืนนั้นประมาณ2 ทุ่มผมเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปตลาดเพื่อซื้อขนมกินตามนิสัยเคยผมติดไฟฉายไปด้วยคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆทางก็ไม่สู้จัดมืดนักพอแลเห็นสิ่งหยาบๆได้ไกลๆเมื่อผมลงจากบ้านพอเดินมาถึงประตูนอกจะเปิดออกไปถนนผมกำลังจะเอื้อมมือไปถอนกลอนไม้ก่อนที่มือจะถึงทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าหยุดก่อนอย่าเปิดระวังงูทำให้ผมสะดุ้งชะงักมือที่กำลังจะเอื้อมไปถอนกลอนประตูออกรีบหดมือทันทีผมได้ยินเสียงชัดถ้อยชัดคำเป็นเสียงประหลาดเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก้าวถอยหลัง1 ก้าวรีบหยิบไฟฉายเปิดส่องดูที่กลอนประตูซึ่งเป็นกลอนประตูแบบโบราณใช้ไม้เป็นสลักแบนเมื่อไฟส่องไปก็มองเห็นดวงตาทั้งคู่แวววาวเมื่อถูกแสงไฟฉายผมก็ตื่นเต้นตกใจสีงูกับสีไม้เก่าๆมันกลืนกันแทบจะเป็นสีเดียวหากช้านิดเดียวเอามือไปถอนกลอนผมต้องถูกงูฉกกัดมือแน่ไม่มีปัญหาโลกนี้มีสิ่งอะไรลี้ลับที่คอยเตือนระวังภัยให้เรามันเป็นเรื่องที่แปลกผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนได้ช่วยชีวิตผมได้ทันเวลางูตัวนั้นขดพันอยู่บนกลอนประตูไม้เมื่อถูกแสงไฟฉายที่ส่องออกไปงูก็ผงกหัวชูคอขึ้นสายไปมาแล้วก็ค่อยๆ คลายตัวที่ขดอยู่เลื้อยหายไปในกอหญ้านึกว่างูก็กลัวคนถ้าไม่เหยียบหรือจับต้องตัวงูก็ไม่ทำอันตรายเราทำให้ผมนึกถึงก่อนหน้าประมาณ1 ปีกว่าผมได้เดินทางขึ้นมาจังหวัดตากเพื่อเยี่ยมคุณแม่เป็นครั้งแรกเที่ยวตามถนนทุกแห่งเพราะใหม่ต่อสถานที่ผมพักอยู่กับคุณแม่ที่บ้านพักประมาณ7 วันก่อนจะกลับบ้านจังหวัดชลบุรีผมเที่ยวชมทิวทัศน์ในเมืองแทบทั่วทุกถนนสุดบ้านเหนือบ้านใต้ตลอดริมแม่น้ำปิงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งที่ได้อาศัยจักรยานของพานโรงประจำโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดที่ได้กรุณาให้ผมยืมผมจึงได้ออกไปทางห่างจากตัวจังหวัดเป็นถนนยังไม่เรียบร้อยมีทรายปนดินการถีบจักรยานก็หนักแรงไม่ค่อยจะวิ่งแต่ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามมากถนนควบคู่กันไปกับลำน้ำปิงทำให้เพลิดเพลินผมต้องใช้กำลังถีบมากขึ้นเมื่อมาถึงตำบลไม้งามเป็นหมู่บ้านแต่ก็มีร้านค้ามีโรงหนังและมีโรงงานทำครั่งเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นหน้าของตำบลไม้งามการเลี้ยงครั่งมีโรงรับซื้อครั่งดิบมีที่ล้างครั่งมีลานตากครั่งให้แห้งผมยังไม่เคยรู้เห็นก็แปลกและสนใจผมต้องถีบจักรยานตามทางที่กันดารซ้ำถนนก็เป็นทรายปนดินทำให้เกิดกระหายน้ำเพราะระยะทางจากในเมืองมาถึงตำบลไม้งามนี้ยาว7 กิโลเมตรจึงเลี้ยวรถเข้าหยุดพักที่หน้าโรงหนังรู้สึกว่าจะฉายหนังชั่วครั้งชั่วคราวผมสั่งน้ำหวานใส่น้ำแข็งมา1 แก้วกำลังนั่งดื่มด้วยความกระหายมองไปเห็นคนจับกลุ่มกันอยู่ข้างถนนก็นึกว่าคงมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่คนถูกรถชนเพราะรู้สึกว่าไม่มีรถผ่านไปเลยแรกๆผมก็ไม่ค่อยสนใจแต่เมื่อดื่มน้ำหวานเข้าไปได้ครึ่งแก้วรู้สึกแก้กระหายและสบายใจขึ้นหายเหนื่อยเมื่อได้นั่งพักจึงถามเจ้าของร้านเครื่องดื่มว่า
1: เขามุงดูอะไรกันนะครับ
0: หญิงเจ้าของร้านบอกว่าเด็กถูกงูกัดค่ะผมนึกสะดุ้งใจนึกเป็นทุกข์จึงถามว่าทำไมไม่รีบส่งโรงพยาบาลด่วนประเดี๋ยวแก้ไม่ทันก็จะตาย หญิงเจ้าของร้านบอกว่า
2: เขาให้คนรีบไปตามพ่อแม่แล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่เห็นมา
0: ผมชักไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงเด็กมัวแต่คอยพ่อแม่เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้กลัวว่าจะไม่ทันถึงโรงพยาบาลล่าช้าไปหมอก็ช่วยไม่ทันนอนใจไม่ได้เกิดทำให้ผมคิดถึงอกเขาอกเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ้ำเป็นเด็กตาดำๆจะปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมกว่าพ่อแม่จะมาถึงเด็กคงตายคิดแล้วผมก็เกิดความสงสารเด็กขึ้นมารีบจ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วนึกในใจว่าเราควรจะช่วยเด็กให้พ้นอันตรายนึกดังนั้นแล้วผมรีบออกจากร้านเครื่องดื่มตรงเข้าไปที่หมู่ชนรีบแหวกคนที่มุงดูเข้าไปเห็นเด็กนอนบิดตัวไปมาหน้าบูดเบี้ยวกลางพื้นดินเหงื่อชุ่มตัวร้องว่า
2: ปวดปวดเหลือเกิน
0: ผมไม่รอช้ารีบประคองเด็กให้ลุกขึ้นนั่งแล้วให้เหยียดเท้าให้ตรงพิจารณาดูถามว่าถูกกัดตรงไหนเด็กชี้ไปทางนิ้วเท้าเมื่อผมพยายามแล้วก็เห็นมีรอยเขี้ยวคนที่มุงดูคนหนึ่งบอกว่างูกระบะกัดเพราะตำบลนี้มีงูกระบะชุกชุมผมก็รีบจัดการปฐมพยาบาลที่เคยศึกษาวิชาลูกเสือจากโรงเรียนนำออกมาใช้เวลาคับขันโดยถอดเข็มขัดของเด็กรัดโคนขาจนแน่นและพยายามรีดปากแผลให้เลือดมันออกผมบอกว่าหนูทนเจ็บหน่อยนะทนเจ็บจะได้หายผมนึกว่าทางที่ดีที่สุดรีบส่งโรงพยาบาลด่วนแต่แถวนั้นมองดูแล้วไม่มีพาหนะอะไรที่จะพาเด็กไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วได้ผมร้อนใจมากมีความสงสารเอ็นดูเด็กเป็นทุนเกิดห่วงกังวลว่าจะนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันคิดว่าไม่มีทางอื่นจะดีกว่าต้องนำเด็กขึ้นจักรยานไปกับผมต้องรีบไปให้ถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพราะไม่มีทางใดจะเร็วและดีกว่านี้ผมไม่สนใจว่าพ่อแม่เขาจะมาหรือไม่ผมรีบพยุงเด็กขึ้นนั่งคร่อมข้างหน้ารถจักรยานแต่ไม่ง่ายอย่างคิดลำบากไม่ใช่เล่นแต่ผมก็พยายามอย่างทุลักทุเลและมีคนในกลุ่มนั้นใจดีช่วยพยุงและบางคนก็แก้ผ้าขาวม้าจากเอวส่งให้ผมให้ผูกกันเด็กตกผมจึงผูกเด็กไว้กับตัวถังรถกันตกหลายรอบชาวบ้านต่างก็พากันช่วยแล้วผมก็ปลอบใจเด็กว่าจะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เด็กพยายามแข็งใจประเดี๋ยวก็ถึงผมพยายามให้กำลังใจเด็กตลอดเวลาวันนั้นนับว่าเป็นบุญกุศลของผมและเด็กไม่รู้ว่าผมเอากำลังที่ไหนมาถีบจักรยานเร่งเวลากลับเข้าเมืองนำเด็กไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็วอย่างน่าแปลกใจถ้าเวลาปกติผมคงเหนื่อยแทบขาดใจทั้งที่ถนนก็ไม่ดีเป็นทรายปนดินหนักแรงกว่าถนนธรรมดาสองเท่ากลัวยางจะแตกแต่ก็มาได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมก็รีบแก้ผ้าขาวม้าที่ผูกเด็กไว้รีบอุ้มแทบจะวิ่งตรงเข้าไปหาแพทย์เวรคิดว่าหมอเท่านั้นที่จะช่วยได้เวลานั้นเห็นหมอเป็นผู้วิเศษหรือเทวดาผมรีบบอกหมอว่าเด็กถูกงูกระบะกัดพูดไม่กี่คำหมอก็รีบมาตรวจดูแผลที่ถูกงูกัดแล้วรีบจับยามาฉีดทันทีไม่รอให้เสียเวลาเมื่อหมอฉีดยาแล้วผมก็ถามหมอว่าผมมาทันเวลาไหมครับหมอเด็กจะหายไหมหมอบอกว่าเห็นจะไม่เป็นอะไรมากนักแต่หากมาช้ากว่านี้สัก5นาทีผมก็ไม่รับรองผมได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะผมกลัวจะมาไม่ทันผมเป็นห่วงวิตกกังวลมาตลอดทางว่าจะไม่ทันเวลาเมื่อหมอบอกเช่นนั้นผมก็ดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้หมอถามถึงชื่อเด็กอายุของเด็กตำบลที่อยู่ชื่อพ่อแม่ผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้มาก่อนเห็นถูกงูกัดนอนอยู่ข้างถนนพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมสงสารรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าดีแล้วเป็นบุญของเด็กที่พบผู้มีมนุษยธรรมผมเองก็รอดูอาการของเด็กหลังจากฉีดยาแล้วเพราะยังลุกไม่ไหวต้องคอยให้ยาดมไว้ผมเห็นอาการของเด็กค่อยๆดีขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เห็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเด็กติดตามมาต ผมก็เลยบอกกับหมอว่าเมื่อเด็กปลอดภัยแล้วผมก็จะกลับกำลังจะลาหมอกลับก็พอดีที่พ่อแม่เด็กมาถึงโรงพยาบาลและแสดงความขอบอกขอบใจผมที่ได้ช่วยให้ลูกชายของแกพ้นอันตรายมาได้ทั้งเด็กพอเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีกำลังใจขึ้นพูดได้แต่ยังไม่มีกำลังลุกขึ้นยืนแต่ก็พยายามยกมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณผมเมื่อผมได้บอกลาแล้วออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านพักด้วยความภูมิใจว่าผมได้ทำหน้าที่พลเมืองดีและสร้างกุศลกรรมทำให้ผมเกิดความสุขขึ้นทางใจนึกชื่นใจในตัวเองที่สร้างกรรมดีและเป็นความรู้สึกที่หายากแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็ซื้อไม่ได้นี่แหละครับเหตุการณ์ที่ผมได้ผจญมาในครั้งนั้นจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตแม้ผมจะไม่แน่ใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้สร้างกรรมดีเมื่อถึงคราวอับจนแล้วย่อมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารเกิดขึ้นคอยปัดเป่าช่วยเหลือตอบแทนไม่ให้เป็นอันตรายอย่างไม่นึกไม่ฝันอย่างในเรื่องซึ่งชีวิตผมได้ประสบมาด้วยตนเองแล้วผมได้ช่วยเหลือเด็กที่ผมเอ็นดูสงสารให้พ้นจากการตายเพราะถูกงูกัดและผมก็ได้รอดพ้นจากงูกัดด้วยเสียงเตือนอันลึกลับเป็นอภินิหารเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อยากจะพูดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบกรรมดีที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาตเพื่อลงนามจริงของท่านเจ้าของเรื่องนี้ไว้ด้วยเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงเรียนให้ทราบว่าท่านผู้นี้คือคุณสุรโชติจุนสิริและขอขอบคุณเจ้าของนามมากในการที่ได้กรุณาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเย็นนี้เราอยู่ด้วยกันพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองในรอบสัปดาห์นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละอาทิตย์นั้นผมก็จะนำข่าวแต่ข่าวนี่ผมก็ไม่ได้พูดถึงข่าวหลายๆข่าวอย่างนั้นส่วนมากผมจะเป็นประเด็นลงลึกมากกว่าคือเอาข่าวมาข่าวนึงแล้วก็ลงลึกไปในประเด็นหนึ่งเลยนะผมว่าเอาข้อมูลมาดูมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็ให้พิจารณาตัดสินกันนะครับสำหรับเย็นนี้ที่ 92.5 รายการเวลาประมาณ 18:02 น.ถึงเวลา 19:00 น.ก่อนข่าวพักค่ำนะครับเราก็จะมีเป็นรายการทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นทางผมที่มาจัดรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสำหรับอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราก็จะได้ยินนะครับได้ยินหลายๆครั้งพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ระวังน้ำระวังการอยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำไหลผ่านต่างๆนะครับรวมถึงบางพื้นที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวรับมือบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ฝนตกเมื่อไหร่ก็ท่วมเมื่อนั้นนะจริงๆไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นแต่ละพื้นที่ในจังหวัดต่างๆของท่านผู้ฟังนะครับก็จะมีความแตกต่างความไม่เหมือนกันนะครับบริเวณที่เป็นที่รับน้ำนะครับลักษณะทางภูมิประเทศต่างๆนะครับในเรื่องของฝนก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันอย่างไม่รู้จบนะครับทั้งเรื่องของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพยากรณ์อากาศเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะลงลึกในแง่ของพื้นที่และก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆและวันนี้เอาแซมเปิลไปก่อนเพราะว่าผมมีอีกประเด็นหนึ่งในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับโดยเมื่อวันที่2ที่เขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งกองทุนนี้เขาก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับทั้งยังเป็นกองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งนี้ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราเพียงประเทศเดียวที่เผชิญอยู่นะครับแต่ว่าทุกประเทศในโลกถ้าเกิดเรายังอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องเจอกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเอลนีโญอะไรต่างๆภาวะเรือนกระจกนะครับน้ำท่วมป่าไม้ถูกทำลายอะไรเหล่านี้เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลากหลายและรวดเร็วมากๆซึ่งแต่ละปีก็จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเป็นข่าวดังแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอนะครับชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนนี้ก็คือ Fund for Responding to Loss and Damage ชื่อย่อก็คือ FRLD นะครับเป็นกองทุนที่อยู่ในกระทรวงนี้นะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานประสานหลักของประเทศไทยนะครับโอ้แล้วก็น่าจะอยู่แถวอารีนะอยู่แถวกรมประชาสัมพันธ์เลยท่านผู้ฟังสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็อยู่แถวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้แต่งตั้งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอำนาจที่สามารถ
ลงนามรับรองโครงการหรือคำร้องขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FRLD รวมถึงกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีความคล่องตัวอีกทั้งยังเพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนระหว่างประเทศอีกด้วยช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแหล่งเงินทุนในที่นี้ก็คือเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับตรงนี้รัฐบาลเขาก็ได้มีการเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่เกี่ยวกับกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายๆกองทุนเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนเพื่อรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศว่าเมื่อเราเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วนั้นนะครับเวลาเกิดปัญหาทางธรรมชาติเกิดขึ้นเกิดภัยพิบัติต่างๆทางภาครัฐเขาจะมีมาตรการนโยบายหรือความรวดเร็วอย่างไรในการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อภัยมานั่นเองนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเจาะไปที่เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะท่านผู้ฟังส่วนอาทิตย์นี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นประเด็นเวลาผมอ่านข่าวต่างประเทศนี่ท่านผู้ฟังเริ่มหลายๆประเทศเริ่มคิดเหมือนกันแล้วนะครับในเรื่องของการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีหรือบางประเทศก็ไม่16ปีผมใช้คำว่าเยาวชนดีกว่าห้ามเยาวชนใช้บัญชีโซเชียลมีเดียอายุเท่านี้ห้ามใช้ถ้ายังไม่ถึงอายุเท่านี้ห้ามใช้หลายๆประเทศเริ่มมีหลายๆประเทศที่ขานรับนโยบายนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับกฎเกณฑ์กฎหมายอันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังผมไปเจอข่าวประเทศมาเลเซียอ่านข่าวต่างประเทศอยู่ผมก็เอ้ยมาเลเซียเนี่ยก็เหมือนหลายๆประเทศที่เราอ่านนะผมเชื่อว่าประเทศไทยก็คงเป็นประเทศที่ต้องตามเทรนนี้ทำเทรนนี้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับโอเคเราไปที่ข่าวมาเลเซียกันก่อนที่จะสืบสาวราวเรื่องว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะครับประเทศมาเลเซียนั้นเขาก็ได้เดินหน้ามาตรการคุ้มครองเยาวชนในโลกออนไลน์โดยมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วในวันนี้นะครับคือเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาพร้อมกับกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องติดตั้งระบบตรวจสอบอายุผู้ใช้งานอีกด้วยหากแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ติดตั้งระบบตรวจสอบตรงนี้ก็อาจถูกปรับสูงสุดถึง10ล้านริงกิตหรือถ้าเกิดแปลเป็นบาทเงินไทยเนี่ยก็คือสูญเสียประมาณ82ล้านบาทเป็นค่าปรับนะครับทางมาเลเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในการสั่งห้ามเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีสร้างหรือเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าถือว่าเป็นความพยายามเพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยทางดิจิทัลให้แก่เยาวชนนะครับกฎข้อบังคับใหม่นี้ระบุว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆต้องนำระบบยืนยันอายุมาใช้งานอย่างจริงจังและต้องบล็อกไม่ให้ผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึงเกณฑ์สามารถสร้างบัญชีได้โดยกฎหมายจะครอบคลุมเฉพาะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้ใช้งานในมาเลเซียตั้งแต่8ล้านคนขึ้นไปแพลตฟอร์มนั้นก็ประกอบไปด้วย Facebook Instagram TikTok และ YouTube โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หลักๆทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ฟังโดยหากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะสูญเสียเงินเป็นค่าปรับประมาณ82ล้านบาทนะครับรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กๆจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆของแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานมากเกินความจำเป็นนะครับทางคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียหรือ MCMC ได้มีการแถลงว่ากฎระเบียบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีดิจิทัลแต่อย่างใดแต่เป็นการตั้งความหวังและกำหนดมาตรฐานให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อภัยอันตรายออนไลน์และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ใช้งานนะครับทาง MCMC เขาก็แถลงต่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างการปกป้องเด็กๆในสภาพแวดล้อมออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองอุ่นใจมากขึ้นอีกด้วยในการรับมือกับความเสี่ยงทางดิจิทัลที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นนะ
แม้แต่พ่อแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ผมเชื่อว่าบางเรื่องบางเทคโนโลยีบางแพลตฟอร์มบางแอปพลิเคชันก็ไปไม่ทันลูกเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะสังคมสมัยนี้มันรวดเร็วมากๆนะครับมีกลุ่มการจับกลุ่มการหาคอนเทนต์ในการดูในการรับชมในการรับฟังต่างๆมีมากมายหลากหลายในยุคสมัยก่อนเนี่ยการรับชมรับฟังคอนเทนต์เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกตคีเปอร์ที่ชัดเจนก็คือคนที่สามารถไว้ใจได้ที่เราจะเชื่อใจเวลาเราดูข่าวอ่ะเราดูข่าวแค่คนนี้เวลาเราฟังข่าวอ่ะเราฟังข่าวแค่คนคนนี้พอนะครับแต่ทุกวันนี้สื่อมีมากมายหลากหลายผู้คนนะครับอินฟลูเอนเซอร์มีรายย่อยมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าตัวกรองในการรับก็ไม่ได้มีตัวกรองหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช่นแต่ก่อนท่านผู้ฟังก็เป็นข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของการรับสื่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนก็มักจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้แพลตฟอร์มต่างๆจะต้องนำหลักการออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาใช้อีกด้วยเช่นการป้องกันระบบอัลกอริทึมที่แนวโน้มจะโน้มน้าวใจให้ผู้ใช้เกิดอาการเสพติดหน้าจอและต้องดำเนินการเชิงรุกในการจัดการบัญชีเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์รวมถึงเนื้อหาที่เป็นภัยอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ซึ่งทางการมาเลเซียจะมีการผ่อนผันระยะเวลาให้แพลตฟอร์มต่างๆได้พัฒนาและติดตั้งระบบยืนยันอายุให้เสร็จสมบูรณ์นะครับทางด้านคุณคาราโกเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตานะครับได้เคยออกมาแสดงความกังวลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าการสั่งห้ามแบบเหมารวมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีของมาเลเซียเนี่ยอาจส่งผลสะท้อนในทางลบเนี่ยไม่ใช่ห้ามแล้วเด็กมันจะคือผลการเรียนดีขึ้นหรือนิสัยดีขึ้นการอยู่ร่วมกันดีขึ้นเขามองว่าการยิ่งห้ามเนี่ยเหมือนยิ่งยุเหมือนยิ่งสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นผลลัพธ์เนี่ยจะยิ่งเป็นไปในทางที่เลวร้ายลงนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นการผลักดันให้กลุ่มวัยรุ่นหันไปใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการปกป้องหรือเข้าสู่มุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการควบคุมดูแลแทนโดยเธอระบุว่าปัจจุบันเมตาเองก็ได้มีการเปิดตัวบัญชีสำหรับวัยรุ่นแล้วนะครับคุณคาราโกเขาก็พูดนะในเชิงประโยชน์ของทางเมตานะครับแต่ก็น่าสนใจในแง่มุมที่เธอได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่รัฐบาลมาเลเซียแบนแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเกิดอายุไม่ถึง16ปีแล้วแบนเนี่ยเขาก็อาจไปเบนเข็มไปหาแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าของเถื่อนนะเอาว่าอย่างนั้นตลาดมืดอย่างนี้ถ้าเกิดเราพูดภาษาแบบบ้านๆทั่วไปนะท่านผู้ฟังตลาดมืดเว็บบอร์ดที่มีความอันตรายมาพร้อมไวรัสมีมาพร้อมเว็บการพนันอะไรอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพยายามปราบปรามเว็บเหล่านี้แต่ก็สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่แล้วคนมันก็จะสรรหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ความเห็นของคุณคาราโกเขามองในมุมกลับแบบนี้นะครับกฎหมายดังกล่าวยังจุดชนวนเรื่องความกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอีกด้วยนะครับมาตรการนี้ดำเนินตามเทรนด์โลกก็จริงแต่ก็มีสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาจเป็นการบีบให้ต้องใช้เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลอันนี้เขากังวลในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอีกด้วยนะครับตรงนี้จริงๆก็พูดยากนะแล้วแต่รัฐบาลแต่ละประเทศเขาจะอย่างไรนะครับมีการปกครองโดยระบอบการปกครองใดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ

ที่ตอนนี้ก็ได้ออกมาตรการบังคับว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีนั้นต้องมีบัญชีในการยืนยันตัวตนก็คือคุณต้องอายุ16ปีขึ้นไปก่อนอะไรแต่ต่ำกว่าเนี่ยคุณอดใช้แน่นอนผมก็เลยไปดูข้อมูลต่อมาท่านผู้ฟังว่านอกจากมาเลเซียแล้วมีประเทศใดอีกบ้างที่ใช้มาตรการในการห้ามเยาวชนของตนเองเล่นโซเชียลมีเดียโอ้ผมไปดูอินโฟกราฟิกมีหลายประเทศเลยท่านผู้ฟังโอ้ไม่ใช่แค่มาเลย์หรือว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับมีเกือบ10ประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่เขาบังคับใช้กฎตรงนี้นะครับว่าห้ามเยาวชนของเขาในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆที่ผมได้กล่าวมานะครับมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศที่แบนอายุเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะแต่16นี่ได้แต่10แต่ต่ำกว่า15นี่คุณยังไม่ได้นะท่านผู้ฟังถือว่ามีเรนท์ที่กว้างกว่าทางออสเตรเลียหรือว่ามาเลเซียนะครับมีอเมริกาแต่อเมริกาเขาเจาะไปที่บางรัฐนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างจากข้อมูลมาเป็นรัฐฟลอริดารัฐฟลอริดาก็บังคับใช้เช่นเดียวกันแล้วก็อายุก็อยู่ระหว่าง14-15ปีประมาณนี้มีสเปนนะครับมีสเปนมีสิงคโปร์เหมือนกันนะครับมีนอร์เวย์ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการสูงๆนะครับอย่างนอร์เวย์เขาก็บังคับใช้กฎนี้เหมือนกันอิตาลีอีกประเทศหนึ่งอิตาลีเหมือนเป็นประเทศที่น่าจะปล่อยเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการที่ออกมาเพื่อที่จะควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียในเด็กในเยาวชนของประเทศตัวเองเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีการรับลูกเหมือนกันว่าต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่าต่อไปนะครับว่าประเทศไทยอย่างไรกระทรวงนะครับศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอท่านผู้ฟังต่อไปนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ได้มีการปรับกฎหมายเยาวชนแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับข้อมูลต่อมาที่ผมยกมานี้เป็นข้อมูลด้านสุขภาพจิตนะท่านผู้ฟังสุขภาพจิตว่าเยาวชนในการติดหน้าจอตรงนี้หรือว่าเยาวชนอายุต่ำๆอายุต่ำกว่า16ปีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใช้หน้าจอมากๆเขาจะเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรนะครับอันนี้ผมนำข้อมูลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านก็ได้เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ของคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็น่าสนใจดีนะครับผมเลยนำข้อมูลมาประกอบนะครับเขาก็บอกว่าจากข้อมูลที่ผ่านมามีจำนวนเยาวชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กก็ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการรับชมสื่อหน้าจอรวมถึงการแนะนำให้ผู้ปกครองร่วมชมกับลูกอีกด้วยให้คำแนะนำกับลูกสังเกตเนื้อหาที่ลูกรับชมและมีปฏิสัมพันธ์หน้าจอกับลูกนะครับแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วรวมถึงตัวเลขที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์สุขภาพจิตของเยาวชนก็ยังเป็นปัญหาอยู่จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าการกำกับดูแลกันเองภายในครอบครัวโดยพ่อแม่เนี่ยยังเพียงพออยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีการบังคับใช้กฎเพิ่มเติมเพื่อกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนในประเทศนะครับด้วยกฎของการบังคับแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อเยาวชนในประเทศในประเทศออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกเลยที่เปิดประเด็นนี้ด้วยการออกกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวในแพลตฟอร์มหลักๆอย่างเช่นประเทศมาเลเซียเลยก็คือ Facebook Instagram TikTok YouTube รวมถึง Snapchat อีกแพลตฟอร์มหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มีองค์ประกอบของการติดตามผู้อื่นมีการเปิดเผยตัวตนและมีการได้สนทนาตอบโต้กับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบังคับใช้ให้แพลตฟอร์มสร้างกระบวนการคัดกรองที่รัดกุมยิ่งขึ้นในการตรวจสอบนั้นก็จะมีการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมและมีการออกแบบให้ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่ก่อนแต่อายุ16ปีไม่สามารถใช้งานบัญชีได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลของการ
นี่นะครับเขาก็ยก

ตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียมาว่าก็มีเหตุผลคล้ายๆกันนะครับสำหรับการที่แบนแพลตฟอร์มสำหรับการเข้าถึงของเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีในบทความเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าแล้วกฎหมายนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมการโพสต์การกดติดตามหรือการนำเสนอตัวตนออนไลน์ถึงเป็นภัยต่อวัยรุ่นมากกว่าท่านผู้ฟังเขาก็บอกว่าการจากการจากผลการวิจัยจากผลการเก็บข้อมูลนะครับกลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่8ถึง80ปีรวมจำนวนเนี่ย 84,000 กว่าคนนะครับในการศึกษาผลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อความพึงพอใจของชีวิตก็พบว่าการเริ่มใช้โซเชียลมีเดียในช่วงอายุน้อยๆนั้นจะเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในชีวิตของเด็กวัยรุ่นอีกด้วยวัยรุ่นหญิงช่วงอายุ 11 ถึง 13 ปีและวัยรุ่นชายช่วงอายุ 14 ถึง 15 ปีมีคะแนนให้ความพึงพอใจในชีวิตของตนนั้นลดน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆนะครับซึ่งเป็นข้อมูลว่าทำไมกฎหมายของออสเตรเลียจึงจำกัดไม่ให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองนะครับเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตวัยรุ่นผมพอที่จะนึกออกอยู่ท่านผู้ฟังถ้าเกิดลองอ่านบทความหรือว่ามีการมาพูดนะครับมีการเล่าเกี่ยวกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในสังคมของเยาวชนในกลุ่ม Gen Z ในกลุ่ม Gen Alpha ต่างๆที่เป็นรุ่นหลังที่เกิดมานะครับการใช้โซเชียลมีเดียท่านผู้ฟังมักจะมาพร้อมกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รวดเร็วเกินไปผมคิดอย่างนั้นและเวลาลูกๆหลานๆของท่านใช้โซเชียลมีเดียนะครับเราก็มักที่จะเจอคอนเทนต์เจอเนื้อหาที่บางทีเป็นเนื้อหาที่เบาสมองแต่ในความเบาสมองนั้นมันทำให้บั่นทอนสติปัญญาและความรับรู้ที่ควรจะถูกต้องไปด้วยนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ในลักษณะของการอวดรวยอย่างนี้ท่านผู้ฟังซื้อรถเท่านี้ซื้อบ้านเท่านี้ซื้อเรือเท่านี้คือจริงๆถ้าเกิดมีอายุมากขึ้นประมาณหนึ่งการดูคอนเทนต์เหล่านี้คือเราจะมีภูมิคุ้มกันท่านผู้ฟังมีภูมิคุ้มกันในการดูคือดูแล้วไม่เปรียบเทียบชีวิตไม่โทษชีวิตตัวเองมากขนาดนั้นอาจจะมีโทษบ้างแต่ว่าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาของโซเชียลมีเดียมักจะมาพร้อมกับการเปรียบเทียบโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับในสังคมเมื่อต้องการการยอมรับในสังคมการยอมรับในกลุ่มเพื่อนเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับในสังคมนะครับทีนี้การเป็นสังคมในหมู่ของเด็กวัยรุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่มีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นผู้คนเจอหน้ากันตรงๆน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาบางทีการพูดคุยกันการทำงานร่วมกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินมาตรงที่เดียวกันมานั่งด้วยกันเราสื่อสารผ่านซูมเราสื่อสารผ่านไลน์เราสื่อสารผ่าน Messenger ต่างๆนะครับส่งข้อความคุยกันพอนะครับเราคุยกันเรื่องชีวิตเราคุยกันเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยเราบางทีไม่ได้คุยกันโดยตรงด้วยซ้ำเราคุยกันโดยเห็นเขาโพสต์เห็นอีกคนหนึ่งโพสต์ไอ้คนนี้ไปขับรถหรูมาเว้ยไอ้คนนี้ซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดอีกแล้วเว้ยไอ้คนนี้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอีกแล้วเกิดการเปรียบเทียบกันท่านผู้ฟังผมเคยเห็นกลุ่มในโซเชียลมีเดียกลุ่มหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นกลุ่มมีการซื้อขายรูปกันหรือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งผมดูแล้วผมก็สะท้อนใจนะเป็นกลุ่มที่รับไลค์ให้กันคือหมายความว่าถ้าเกิดภาพของคุณที่คุณโพสต์ลงไปมีการไลค์เป็นจำนวนมากนะครับก็จะหมายถึงการได้รับการยอมรับไงตัวเองเป็นคนมี
มีตัวตนที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่มันเป็นการจ้างมันเป็นการขออ่ะคือในกลุ่มนั้นแล้วเมื่อคุณไปขอให้คนอีก100คนมาไลค์ให้คุณพอคนในนั้นหนึ่งในนั้นลงโพสต์ลงภาพของตัวเองคนอื่นก็ต้องไปไลค์ให้แต่มันไม่ใช่การไลค์ที่มันเป็นการถูกใจจริงๆไงท่านผู้ฟังมันเป็นการไลค์แบบแต่ละคนต้องการสร้างตัวตนแล้วเมื่อมาพูดคุยกันแล้วก็มีการที่จะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันแต่การเดินหน้าไปแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือการพึงพอใจในชีวิตตัวเองบางทีเมื่อเราโพสต์หรือว่าเราอะไรในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเอ๊ะไลค์ไม่เยอะไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนพูดคุยด้วยเกิดอาการน้อยใจจริงๆผมเชื่อว่าในเรื่องนี้ที่ผมพูดนะครับที่มีการแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยในเยาวชนนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วปัญหาของการยอมรับในตัวตนเนี่ยไม่ได้มีแค่เด็กเยาวชนหรอกท่านผู้ฟังผู้ใหญ่คนแก่คนทุกเพศทุกวัยมีหมดเป็นหมดท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าปัญหาเนี้ยจริงๆไม่ได้อยู่แค่เยาวชนนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องการยอมรับในตัวเองนะครับบางทีคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเยาวชนคนรุ่น Gen Y คนรุ่น Gen X นะครับคนรุ่น Baby Boomer ที่สามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นโซเชียลมีเดียได้เนี่ยบางทีไม่มีองค์ความรู้ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อเพราะไม่มีองค์ความรู้ของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแบบที่ผมพูดมานะครับคือต้องการการยอมรับตลอดเวลานะครับต้องการให้คนมาไลค์ต้องการให้คนมาคอมเมนต์ทั้งๆที่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยึดโยงกับมันขนาดนั้นท่านผู้ฟังในความเห็นของผมนะเพราะว่าการยึดโยงกับความคิดของผู้อื่นมากเกินไปจะทำให้เราซึมเศร้านะหมายความว่าคือถ้าเกิดเราทำตามกระแสสังคมคือเราก็ต้องทำตามกระแสสังคมแหละท่านผู้ฟังบางอย่างแต่บางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามทั้งหมดเมื่อเราตามกระแสสังคมนะครับมันหมายความว่าเราก็จะต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางความเห็นก็เป็นความเห็นที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราเลยนะครับแต่เมื่อเราทำไม่ได้อย่างที่คนอื่นคอมเมนต์อย่างที่คนอื่นบอกอย่างที่กระแสสังคมบอกให้เป็นเราจะรู้สึกว่าทำไมตัวเราช่างด้อยค่าเหลือเกินนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความซึมเศร้าในตนเองนะครับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ช่วงเวลาของวัยรุ่นนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์เพราะว่ามีประสบการณ์ทางชีวิตที่น้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับปัญหานี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาของคนทุกรุ่นนะปัญหาของการที่ต้องการที่จะได้รับการยอมรับในสังคมเพียงแค่มันเปลี่ยนจากสังคมที่เราเห็นหน้ากันเป็นสังคมที่เราเห็นกันผ่านหน้าจอแทนแบบนั้นนะครับเป็นประเด็นเดียวกันนะครับเอาเรากลับมาที่บทความนะอันนี้ผมพูดออกทะเลไปนู่นเลยนะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานถ้าเกิดเราทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้เราต้องย้อนไปตั้งแต่พื้นฐานของปัญหาเลยพื้นฐานของตัวตนพื้นฐานของนิสัยใจคอว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วต้องการสิ่งแบบนี้เขามีความคิดประมาณไหนนะครับแต่โอเคผมก็วงเล็บไว้อย่างน้อยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับซึ่งทางกรมทางกระทรวงที่ออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาตรงนี้เขาก็น่าจะมีการวิจัยน่าจะมีการวิเคราะห์ปัญหาอีกทีด้วยนะท่านผู้ฟังสำหรับของเรื่องพัฒนาการทางสมองอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่เรานะครับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีพัฒนาการทางสมองเป็นแบบใดนะครับพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นนั้นก็เปรียบเสมือนรถที่สามารถวิ่งได้เร็วแต่ระบบตรวจจับความเร็วและระบบเบรกยังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัยรุ่นนั้นจะตื่นตัวกับวงจรของการรับรางวัลจากการได้ยอดวิวยอดไลค์เนื่องจากการทำงานของสมองส่วนเวนทรัลสเตรทัมนะครับอันนี้เป็นคำเฉพาะของเขานะถ้าเกิดอ่านผิดผมขออภัยนะครับและการทำงานของสารสื่อประสาทโดพามีนที่ทำหน้าที่ตอบรับสิ่งเร้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีหากวัยรุ่นอยู่กับระบบรับรางวัลเหล่านี้ไปนานๆนะครับก็จะต้องโพสต์เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรับผลตอบแทนเหล่านี้และหากยอดการตอบสนองลดลงไปก็จะรู้สึกขาดหายต
้องหาทางทำให้ได้ผลตอบรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตนเองรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้คนนะครับโอ้อย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเลยนะทั้งยังมีสมองส่วนหน้านะครับที่เขาเรียกว่าส่วน prefrontal cortex ที่เป็นสมองในการดูแลเรื่องของการคิดไตร่ตรองการยับยั้งชั่งใจสมองส่วนนี้ของวัยรุ่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะพัฒนาเต็มที่ได้เมื่อถึงอายุประมาณ25ปีทำให้วัยรุ่นกับการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปและเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีมากกว่าส่งผลร้ายนะครับเพราะว่าพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นนั้นยังไม่พร้อมจะรับมือกับระบบรางวัลจากกิจกรรมออนไลน์ตรงนี้นี่เองอันนี้เขาก็ให้ความเห็นในแง่ของทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าสมองของเรามันเป็นแบบนี้สมองของวัยรุ่นยังไม่พัฒนาเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ไว้อ้างอิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นการถูกยอมรับในสังคมการยึดติดกับยอดไลค์การผลิตซ้ำเนื้อหาตอกย้ำเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในแง่พฤติกรรมเนี่ยยังไงผมก็ยืนยันอันนี้ผมเสริมจากของบทความของทางอาจารย์ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของวัยรุ่นอย่างเดียวกันต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกวัยนะคนทุกวัยก็จะมีอาการนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลสำรวจนะครับว่าวัยรุ่นทั่วไปยังขาดทักษะการเข้าใจและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็แล้ววิธีการแก้ล่ะอ่ะถ้าเกิดเรากลับมาให้มีแค่เรื่องวัยรุ่นแต่เพียงอย่างเดียวนะครับวิธีการแก้นั้นมีอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือวิธีการแก้ก็เป็นวิธีที่คลาสสิกซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเป็นประจำก็คือพ่อแม่ก็ควรที่จะให้เวลากับลูกน้อยนะครับผมนึกถึงเด็กๆน้องๆเยาวชนที่อยู่อนุบาลอยู่ประถมวัยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางทีผมไปเห็นเนี่ยคือกลับจากโรงเรียนมาปุ๊บเข้า iPad เลยเล่น iPad เลยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางทีผมก็สะท้อนใจนะแต่ผมก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาผมก็จะไปพูดอะไรไม่ได้นะครับการเลี้ยงดูการใส่ใจการอยู่ติดหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กมันก็จะเสพอะไรเนี่ยหน้าจอวิธีคิดต่างๆมันก็จะไปตามคอนเทนต์ไปตามเนื้อหาที่เด็กมันเสพนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลลูกๆหรือว่าพาลูกไปทำกิจกรรมให้ห่างจากหน้าจอขนาดนั้นสังคมยุคใหม่ไม่ใช่สังคมเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังสังคมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมที่มันไม่มีเทคโนโลยีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเหมือนเป็นกึ่งแรงงานว่าอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นยุคแบบเป็นยุคพ่อแม่เป็นยุคปู่ย่าตายายเรานะครับต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนทำไร่ทำเกษตรกรนะครับมันก็จะวนอยู่กับวิถีชีวิตแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รับการเสพสื่อที่เยอะขนาดนี้แล้วก็วิธีคิดในเรื่องของการตัวตนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอะไรและยิ่งไปทำการเกษตรเนี่ยท่านผู้ฟังมันได้ขยับร่างกายมันก็ทำให้เราแข็งแรงนะครับคนที่ทำแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเพราะว่าจิตใจมันก็ฮิวมันได้ไปทำสิ่งที่นะครับดีต่อสุขภาพอยู่เสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับการดูแลวัยรุ่นหรือว่าลูกหลานของท่านในช่วงวัยที่กำลังอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยเบื้องต้นก็ควรที่จะประวิงเวลานะครับการมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของลูกออกไปให้ช้าที่สุดจนกว่าจะถึงอายุ16ปีหากอ้างอิงตามเกณฑ์อายุที่กฎหมายออสเตรเลียและอินโดนีเซียบังคับใช้และหากลูกวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16ปีนั้นได้มีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วการห้ามไม่ให้ใช้หรือบีบบังคับให้ลบบัญชีทิ้งก็อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นได้ลูกอาจเกิดความไม่พอใจแอบเข้าใช้และปกปิดไม่ให้พ่อแม่รู้นะครับเพราะว่าลูกจะมองว่าเป็นการพรากสิทธิ์ที่เคยได้รับโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอตรงนี้พ่อแม่สามารถสังเกตการใช้งานของลูกในการตักเตือนเรื่องความปลอดภัยได้แนะนำเรื่องการตั้งค่าความปลอดภัยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลเรื่องหลุมพรางของโซเชียลมีเดียที่มักจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดและหลักการของอัลกอริทึมที่ออกแบบมาให้ดึงดูดกระตุ้นความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับ
พ่อแม่ควรเตือนลูกเกี่ยวกับภัยไซเบอร์สแกมนะครับเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการล่อลวง

0: ที่อันตรายมากๆนะครับเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ที่อาจจะหลอกลวงเลขบัญชีต่างๆแป๊บเดียวถูกหลอกลวงโอ้โหผมดูข่าวก็น่าสงสารนะคนที่โดนหลอกแล้วก็ต้องจัดการภาครัฐก็ต้องติดตามจัดการพวกสแกมอะไรพวกนี้ให้ได้นะครับที่สำคัญก็คือรักษาสมดุลระหว่างหน้าจอกับหน้าจอจริงนะคือลูกๆมีกิจกรรมหน้าจอได้โดยมีการกำหนดเวลาชัดเจนที่สามารถชมเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยแล้วก็มีรูปแบบของเนื้อหาหน้าจอที่หลากหลายนะครับโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทั้งแบบรับชมทางเดียวแบบร่วมมีปฏิสัมพันธ์แบบเสริมสร้างทักษะเฉพาะต่างๆการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และแบบกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเช่นวิดีโอที่ชวนทำกิจกรรมหน้าจอที่ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการเล่นเกมการแชทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับคนเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับได้จับมือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดนะครับพากันไปเดินพากันไปออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกด้วยลูกๆก็จะได้หาหน้าจอแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังดีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับมีอีกหลายๆเหตุผลในเรื่องของการดูแลจริงๆในเรื่องนี้ก็ต้องช่วยๆกันดูแลนะท่านผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะแบบใดตรงนี้จริงๆโซเชียลมีเดียถ้าเกิดไม่นับเรื่องกฎนะครับก็จะเป็นเรื่องของมันก็สะท้อนปัญหาครอบครัวอีกแหละบางทีบางครอบครัวเขาไม่ได้มีเวลาให้ลูกขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องทำยังไงนะเพราะว่าบริบทของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางครอบครัวหาเช้ากินค่ำพ่อแม่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดนะครับหาเงินมาให้ลูกเรียนอย่างนั้นทีนี้พอไม่มีเวลาให้ลูกลูกก็ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับหรือว่าก็มักจะโยนสิ่งที่ทำให้ลูกอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆได้โดยเฉพาะลูกที่มีอายุน้อยๆเนี่ยอนุบาลต่างๆปฐมตอนต้นอย่างเงี้ยวัยกำลังวิ่งวัยกำลังปั่นจักรยานอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกไปไกลๆพ่อแม่ก็แบบอยากให้ลูกอยู่เฉยๆก็ต้องโยน iPad ให้นะครับหรือว่าโยนสิ่งต่างๆให้ลูกมันก็ไม่ได้เล่นของเล่นอะไรแล้วนะครับมันก็ต้องดู iPad บางทีมันก็ผมเห็นมันก็สะท้อนใจนะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่อย่างไรก็ตามผมก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่วิธีการนะครับวิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูว่ากระทรวงศึกษาธิการเขามีมาตรการอย่างไรนะครับเขาก็มีการจัดทำเป็นไทม์ไลน์เวลาต่างๆนะครับแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นเด็กไทยอีกด้วยว่าถ้าเกิดโดนแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กไทยก็มีความคิดเห็นอย่างไรจะได้มีความคิดเห็นหลากหลายก็เป็นที่พูดคุยเพื่อการประเทืองปัญญากันนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนา

0: ดยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
2: เย็นนี้ที่ 92.5
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกท่านยังอยู่กับผมชโลธรจันยาเย็นนี้ที่ 92.5 ในช่วงที่2เรายังอยู่ในประเด็นของการแบนโซเชียลมีเดียกับประเทศต่างๆในเด็กและเยาวชนของประเทศนั้นๆ นะครับก็มีคำถามว่าประเทศไทยมีมาตรการอย่างไรหรือมีการแสดงท่าทีอย่างไรนะครับโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนไทยหลังสังคมมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียสกรีนไทม์รวมไปถึงคลิปวิดีโอสั้นต่อสมาธิที่มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองได้บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นรับฟังทุกข้อกังวลของผู้ปกครองครูและสังคมอย่างจริงจังโดยข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกก็ได้สะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนเทนต์รูปแบบคลิปสั้นอาจส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อและการเรียนรู้เชิงลึกของเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการก็มีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือแพลตฟอร์มใดเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความท้าทายร่วมของโลกยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งครอบครัวโรงเรียนภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันเด็กไทยจำนวนมากเริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุอย่างน้อยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเผชิญความเสี่ยงจากเนื้อหาออนไลน์มากกว่าที่หลายคนคาดคิดทางกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางจากหลายประเทศอาทิสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษและประเทศในสหภาพยุโรปก็พบว่าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กัน2ด้านคือการปกป้องเด็กในช่วงวัยที่สมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับและอย่างที่2ก็คือการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI สำหรับเด็กและเยาวชนในโลกอนาคตอีกด้วยตอนนี้นะท่านผู้ฟังกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานหลัก3ด้านนะครับใน3ด้านนั้นก็มีการปกป้องคุ้มครองเด็กในช่วงวัยที่เปราะบางการสร้างสุขภาวะดิจิทัลเพื่อให้เด็กใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI literacy เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตนะครับโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็แบ่งเป็น4พาร์ท4ขั้น4ขั้นตอนนะท่านผู้ฟังก็คือในขั้นตอนแรกก็คือจะจัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องของสกรีนไทม์ตามช่วงวัยโดยมีข้อมูลอ้างอิงเรียบร้อยจากข้อมูลทางการแพทย์และงานวิชาการภายใน3เดือนนะครับเขาก็จะเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนต้องมีแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนและสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบภายใน 3-6 เดือนนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตพร้อมจะทำสื่อความรู้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศในระยะยาวก็คือ 6-12 เดือนขึ้นไปจะมีการผลักดัน AI literacy และการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยรวมถึงการหารือร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังนะท่านผู้ฟังในส่วนของความปลอดภัยออนไลน์ทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้ระบุว่าเด็กไทยในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงสื่อรุนแรงสื่อลามกและภัยจากการล่อลวงทางดิจิทัลได้ง่ายขึ้นทางกระทรวงจึงเตรียมเชื่อมระบบกับการคุ้มครองดังกล่าวเข้ากับศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมหารือกับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อผลักดันมาตรการด้านเอดเวอร์ลิฟิเคชันและเซฟโหมดก็คือบัญชีที่มีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟัง สำหรับผู้ใช้อายุน้อยนะครับรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ETDA หรือ EDDA นะครับเพื่อดำเนินการกับผู้เผยแพร่สื่ออันตรายที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทั้งแพทย์ทั้งนักวิชาการครูผู้ปกครองตัวแทนเด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเด็กและการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ผมอ่านแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการนะเขาก็ออกมาไม่ใช่เป็นรูปแบบเหมือนประเทศอื่นๆนะที่เขาออกมาแล้วเขาแบนเลยแต่ว่าเขายังคิดว่าสามารถที่จะเป็นการพูดคุยได้นะครับซึ่งผมก็เชียร์วิธีทางนี้นะวิธีทางนี้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นวิธีทางที่คือคุณจะไปโทษเด็กหรือโทษสื่ออย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดเราดูกันที่บริบทในการรับมือกับปัญหานี้เนี่ยก็อย่างที่ในข่าวนี้เขาบอกไปนะครับก็คือมันจริงๆมันเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของภาครัฐเป็นเรื่องของภาคธุรกิจและเป็นเรื่องของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์คือเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินแก่เด็กผิดหรือแพลตฟอร์มนี้ผิดเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องพูดคุยกันนะครับโดยที่จะเชิญเด็กหรือว่าเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาพูดคุยหาจุดร่วมกันให้ได้เป็นสัญญาประชาคมเพื่อออกมาตรการที่ให้มีเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่คือจะไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้นั่นฝั่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อหาสิ่งที่ถูกต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเรานะครับอันนี้ดีของทางกระทรวงศึกษาธิการนะท่านผู้ฟังปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องปัญหาของดิจิทัลผมก็พูดย้ำอีกนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของแค่รุ่นเด็กเจนซีเจนอัลฟาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนทุกเจนที่ต้องเจอกับความรู้เท่าทันสื่อความรู้เท่าทัน AIความสามารถในการตัดสินใจในการรับสื่อตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเราดูเวลาเกิดเหตุต่างๆเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองหลายปีก่อนท่านผู้ฟังถ้าเกิดจำกันได้จะมีเหตุที่เขาเรียกว่าการกราดยิงในพื้นที่สาธารณะนะครับตอนนั้นสังคมไทยยังใหม่มากกับเหตุการณ์การกราดยิงในพื้นที่สาธารณะสื่อบางสื่อตัดสินใจรายงานทั้งหมดรายงานข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงแผนการของเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอย่างไรกับการจัดการตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผู้ก่อการร้ายนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ก่อการร้ายก็วางแผนต่อไปได้เพราะดูสื่อที่บอกว่าภาครัฐจะจัดการกับผู้ก่อการร้ายคนนี้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากว่าการที่สื่อแบบนี้ออกไปเนี่ยคือการที่สื่อแต่ละสื่อออกไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือกำไรมาจากไหนกำไรของการทำสื่อมาจากเรตติ้งก็คือจำนวนผู้ชมที่ดูหมายความว่าผู้ชมยังชอบอะไรตรงนี้สิ่งเหล่านี้สื่อได้ว่านะครับสื่อได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อของเรายังไม่ได้สูงขนาดนั้นในเหตุการณ์นะหลายปีนะตอนนั้นนะครับซึ่งเมื่อเวลานั้นผ่านมาสังคมไทยก็บริหารจัดการกับความรู้สึกตรงนี้หรือว่าความสามารถในการถ่ายทอดเหตุการณ์ตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสื่อต่างๆก็มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นกสทช.ก็ออกมาตรการเตือนอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการข้ามเส้นกันไปนะท่านฟังเป็นเรื่องใหญ่ระดับสังคมจริงๆการรู้เท่าทันสื่อหรือว่าการรู้เท่าทันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการรู้เท่าทันเนื้อหานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กจริงๆเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กตั้งแต่คนเด็กยันคนแก่เลยตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้ดังที่ผมได้เปิดไประหว่างนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ยินสปอตโฆษณาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลซึ่งในโลกอนาคตนั้นทักษะเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรและเมื่อเรามีความรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็จะสามารถรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงสุดท้ายของรายการผมหยิบสถิตินะครับเกี่ยวกับเด็กทีนี้เขามีการไปสำรวจเด็กเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า16ปีว่าถ้าเกิดมีมาตรการแบบการแบนออกมาเนี่ยเด็กไทยรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของประชาไทยซึ่งเรียบเรียงจากทางเว็บไซต์ Locket Media Lab ที่เขาเก็บสถิติอีกทีนะครับโดย Rocket Media Lab นะครับร่วมกับมูลนิธิ Path to Health สำรวจพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และปวช1ถึง3จำนวน 1,777 คนพบว่า 79.91% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในขณะที่ออสเตรเลียมาเลเซียและอินโดนีเซียเริ่มจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแล้วนะครับแต่ผลสำรวจของเด็กไทยนั้นพบว่านักเรียนกว่า 1,000 คนอันนี้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายลักษณะนี้นะครับและก็มีสัดส่วนในการไม่เห็นด้วยถึง 89% เลยนะครับโดยเด็กไทย 79.91% อย่างที่ผมได้เรียนนะครับไปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆเราผมพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลายนะบางทีเราจะตัดสินใจมาตรการใดๆก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งข่าวทางกระทรวงศึกษาธิการที่ผมได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าจริงๆกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้ที่จะเป็นกระทรวงที่อยู่ดีมาปิดปากแบนอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับและถ้าเกิดมีการแบนเกิดขึ้นตัวแทนของเด็กไทยที่อยู่ในสถิติที่มีการสำรวจก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกเด็กมาเลเซียเด็กออสเตรเลียก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับการที่อยู่ดีๆขาดเสรีภาพในการใช้สื่อนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเวทกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันว่าจะถ้าเกิดเลือกวิธีนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าเกิดเลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียคืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่เลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียก็คืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆสำหรับคำตอบอันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรคืบหน้าผมก็จะมานำเสนอในรายการยันนี้ที่ 92.5 ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมติที่ทั้งสังคมเราต้องพูดคุยกันจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น่าสนใจคือในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเดินหน้าจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับและอันนี้ผมเสริมเล็กน้อยก็คือเด็กไทยในปัจจุบันใช้ AIในการทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกผมเนี่ยก็ยังใช้ AI ในการทำงานแต่ว่าการใช้ AI ในการทำงานนั้นคือเราใช้ AI ในการช่วยเหลือในการทำงานแต่ว่าการคิดประเด็นข่าวการคิดประเด็นรายการอะไรอันนี้เราคิดเองแต่ว่า AI นั้นเราถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้นเวลาเราทำข้อมูลข่าวเราทำข้อมูลรายการอย่างที่ผมทำวันนี้เนี่ยผมก็ต้องหาอ้างอิงก็ต้องมีอ้างอิงที่ชัดเจนว่าการอ้างอิงอันนี้มีเป็นอ้างอิงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาออกรายการหรือว่ามาออกข่าวถ้าเกิดอ้างอิงเราเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนี่อันนี้ไม่ได้จริงๆเรื่องของความน่าเชื่อถือในข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในปัจจุบันเด็กไทยนั้นใช้ AI ในการช่วยสรุปเนื้อหาถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 18.68% อันนี้ผมก็ช่วยเหมือนกันในการสรุปเนื้อหาค้นข้อมูลทำรายงาน 18.14% แปลภาษา 17.45% ช่วยคิดไอเดียโครงงานนะท่านผู้ฟัง 14.09% ตรวจงานก่อนส่งครู 9.98% โยนโจทย์การบ้านให้ AI ช่วยตอบ 9.47% นะครับและทำ presentation 7.84% โอ้โหโยนการบ้านให้ AI ช่วยตอบเลยนะอันนี้แต่อันนี้ไม่ควรทำในการหาข้อมูลช่วยเนี่ยอันนี้จะควรทำแต่อยู่ดีๆโยนการบ้านให้ AI ทำให้เลยอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นด้านที่ไม่ดีนะครับนี่ก็มาถึงช่วงท้ายรายการครับวันนี้ผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสวัสดีครับ
2: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่าเวลเนสในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
2: นายพลพงษ์เมยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงาน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมส่งความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา13นาฬิกายอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ รายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นดีหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการที่จังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เขาเข้าสู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี
5: ้ด้านนายภาริชวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
9: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
10: นายจิติภัทรไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอยอ12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
11: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 ราย ACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรสัญญาอ่าน

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพ
1: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
2: ไม่ต้องพูด3กิโลร้อย
3: มันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
2: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: กินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช่องทางทำกินสารพัดสารพันอาชีพนะคะมาพูดคุยกันสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหรือว่าจะทำแบบจริงจังก็ได้ไม่ว่ากันนะเพียงแต่นำมาบอกเล่า90ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะว่ามีอีกหลากหลายงานหลากหลายอาชีพที่เราสามารถที่จะนำมาทำมาสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเชื่อว่าทุกอย่างนะคะสามารถที่จะพลิกฟื้นนะคะสามารถที่จะกลับมาทำงานทำเงินให้กับเราได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่องทางทำกินวันนี้พามาในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการปลูกสมุนไพรพูดถึงสมุนไพรนะคะช่วงนี้ก็ฮอตฮิตเนาะในเรื่องของอาหารเป็นยารวมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะซึ่งจะบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าวก่อนหน้านั้นนะคะได้มีการปลูกข้าวนะคะทำนาต่อมาในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นนะคะหลายๆคนน่าจะย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำในช่วงที่เราประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะตอนนั้นหลายๆคนตามหาสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรนะคะคุณผู้ฟังคะฟ้าทลายโจรก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรยอดฮิตที่ใครๆต่างก็ไปตามหาดิฉันเองนี่ก็ตามหานะพอช่วงที่เป็นโควิดเยอะๆเนี่ยแผงหนึ่งเนี่ย60บาทเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ต้องหาซื้อบางคนบอกว่าเออกินสมุนไพรฟ้าทลายโจรก็ยังดีกว่าไปหายาอย่างอื่นนะคะเพราะว่าบางทีโรงพยาบาลนี่เราก็ไม่อยากจะเข้าเนาะเพราะว่าในช่วงของโควิดระบาดเนี่ยไปไหนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อนะสามารถแพร่กระจายในอากาศนะคะแล้วก็อยู่ได้นานด้วยเนาะอยู่ในตรงนั้นตรงนี้ลูกปิดประตูหน้าต่างเนี่ยเราไปจับซ้ำนี่ก็มีโอกาสในการจะติดมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากังวลนะคะดังนั้นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลรักษาตัวเองก็คือการใช้สมุนไพรนะคะโดยฟ้าทลายโจรก็ถือเป็นสมุนไพรยอดฮิตที่ใครๆก็ต่างหาซื้อกันมาเพื่อนำมาเป็นยาสมุนไพรไทยกินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหามาหาไปจนทำให้ผู้คนในจังหวัดต่างๆเรียกว่าหลายจังหวัดเลยนะคะก็อาศัยในช่วงนี้ล่ะค่ะก็หันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะก็บอกว่ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะในการที่จะปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรส่งกับโรงพยาบาลและหลายคนบอกว่าได้ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะสมุนไพรนี่แหละค่ะในเรื่องของฟ้าทลายโจรนะคะพืชสมุนไพรยอดฮิตในยุคนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นพืชนางฟ้าถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นแต่หลายๆคนเนี่ยก็บอกใช้สมุนไพรนี่ก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะคะลดอาการเจ็บป่วยในการส่งโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านอีกหนึ่งอย่างวันนี้ช่องทางน้ำกินจะพามาพูดคุยกับผู้ที่เขาหันมาพลิกฟื้นผืนนาให้กลายเป็นทุ่งหญ้าฟ้าทลายโจรนี่แหละค่ะซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็ทำรายได้ให้อย่างงดงามเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ
2: ตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงพบกับสินค้าเกษตรหลากหลายพืชผักปลอดสารพิษผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าประมงปศุสัตว์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารปรุงสุกอีกมากมายพบกันหน้าสารกลางจังหวัดตราดทุกวันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 12:00 นตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัย
0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: เนี่ยนะคะเขามีพื้นที่ส่วนหนึ่งในการที่ทำเป็นนาข้าวนะคะแต่ปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะในการที่จะปรับพื้นที่เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะโดยการส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในช่วงแรกๆนะในช่วงแรกๆตั้งแต่ยุคบุกเบิกนั่นตั้งแต่ช่วงของโควิดนะคะที่เขามีการหาพืชสมุนไพรนำไปทำเป็นแคปซูลนะคะซึ่งช่วงนั้นก็ต้องบอกว่ารายได้งดงามเลยทีเดียวนะกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยเกือบ200บาทนะคะแล้วก็ถ้าตากแห้งเนี่ยก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะหลังจากนั้นก็ทำเป็นแคปซูลนี่ก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้องเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องในหมู่บ้านก็ว่าได้นะคะในการผลิตในพื้นที่เป็นแหล่งเพาะปลูกนะคะที่ใช้เป็นสมุนไพรทางเลือกในการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในขณะนั้นที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งหลายๆคนคงจะจำกันได้นะคะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยฟ้าทลายโจรขาดตลาดเลยทีเดียวนะเป็นยุคที่โควิดระบาดทั่วบ้านทั่วเมืองของประเทศไทยแล้วก็ฟ้าทลายโจรเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะคะซึ่งคุณพิชาก็ได้มีโอกาสไปรวมกลุ่มกันกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะเข้าร่วมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดำเนินการนะคะแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรนะก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำพาทุกท่านนะคะไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งคุณปรีชาบอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะได้เข้าร่วมกลุ่มกันโดยตามหลักเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีการรวมกลุ่มกัน12คนเนาะ12ครอบครัว2ครัวเรือนนะในการรวมกลุ่มกันซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็มีบางท่านก็ทำการเกษตรทำนาทำสวนทำไร่อะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปตามสถานการณ์และคุณพิชาบอกว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมในการศึกษาดูงานในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนาะมีทั้งฟ้าทลายโจรมีขมิ้นชันมีข่านะคะที่สามารถนำมาเป็นยาซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะคะที่เขาส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกชาวบ้านในพื้นที่ก็มองว่าเป็นทางเลือกใหม่ก็มีการรวมกลุ่มสมาชิกกันในหมู่บ้านในชุมชนก็รวมกัน12คน12ครอบครัวเนี่ยก็เป็น1กลุ่มนะคะแล้วก็มาร่วมกันปลูกฟ้าทลายโจรนะเริ่มจากการปลูกเป็นรายได้เสริมทำในช่วงแรกเรียกว่าระยะทดลองนะระยะนำร่องมาช่วยกันปลูกแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรณปัจจุบันก็ได้มีแหล่งที่รับซื้อเพิ่มก็คือโรงพยาบาลสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งตอนนี้ทางคุณปรีชาพร้อมด้วยสมาชิกนะคะได้ดำเนินการปลูกแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะก็เรียกว่าปลูกตามออเดอร์ถือว่าขยับมาจากทำเป็นอาชีพเสริมเป็นโครงการนำร่องตอนนี้เป็นรายได้หลักแล้วล่ะค่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งทิศทางของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับในชุมชนได้ค่ะ
1: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
2: ้อในเรื่องของสมุนไพรฟ้าทลายโจรไปส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแต่ตอนนี้พัฒนาเอาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสันบุรีชัยนาทเริ่มต้นความเป็นมายังไงเล่าให้เราฟังหน่อยดิ
3: ต้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์บรรพตใสเขาก็มาส่งเสริมฟ้าทลายโจรเอาไปส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: รเริ่มต้นก็จะมีเหมือนรวมกลุ่มกันใช่ไหมรวมกลุ่ม
3: ใช่รวมกลุ่มมี12คน
2: รวมกลุ่มละ12คนมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร
3: เป็นสหกรณ์ก็ไปดูงานแล้วก็มาจากนครปฐมซื้อมาจากนครปฐมจากนครปฐมก็ปลูกกันเยอะ
2: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขามาแนะนำให้ความรู้เหมือนขาดเหลืออะไรเขาก็เป็นพี่เลี้ยงตอนนี้เห็นว่าทำเป็นศูนย์เรียนรู้
3: ใช่เป็นศูนย์เรียนรู้ของอันนี้ของไอ้กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาอินทรีย์ PGS อ่ะมันเป็นเกษตรอินทรีย์ไงไม่ใช้สารเคมี
2: ออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่ออร์แกนิกไทยแลนด์เราก็ได้มันมีสองอย่างออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นกรมของกรมวิชาการเกษตรรับรองของพัฒนาที่ดินนี่มันเป็นเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมคือรวม

0: ลุ่มกัน5คนแล้วก็รับรองกันเองอะไรเงี้ยที่จะเป็นอินทรีย์ได้ใช่ไหมมันต้องมีแนวกันชนในพื้นที่เรานะต้องปลูกเป็นแนวกันชนปลูกต้นกล้วยต้นไม้บางไม่สารเคมีแปลงข้างเคียงเข้ามาได้อ่ะ
1: อ๋อเหมือนตามระเบียบเขาหลักเกณฑ์เขาบอก
0: ใช่ๆหลักเกณฑ์เขามันต้องมีแนวกันชน
1: พื้นที่เท่านี้ต้อง
0: ไม่จำกัดคือว่าพื้นที่เท่าไรก็ได้กี่ตารางวาก็ได้แต่ต้องมีแนวคันล้อมกันชนคือว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรบางสารเคมีที่ข้างเคียงมันเข้ามาไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีใช้แต่สมุนไพรเพราะว่าปุ๋ยหมักน้ำหมักอะไรเงี้ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีนี่ใช้ไม่ได้ใช่แล้วก็ซื้อมูลสัตว์มาหมักถ้าเป็นมูลสัตว์ก็ไอพัฒนาที่ดินก็จะให้พอดอมสูตรพอดอมหนึ่งหมักมูลสัตว์ประมาณ30วันมูลสัตว์มาแล้วก็เอาพอดอมหนึ่งผสมกับน้ำแล้วก็ราดมูลสัตว์ให้มันมีความชื้น60-70%
1: อ่ะเธอไม่ผสมอันอื่นเลยเหมือนอย่างบ้านเราทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เขามีตัวตะข่ายล้อมทำเป็นเสวียนอ่ะเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้อ่ะวางก่อนวาง1ชั้นแล้วก็
0: เอาแบบแซนวิชนะมูลสัตว์ซ้อนๆกันไปใช่ไหม
1: ใช่แล้วเอาดินโรยเสร็จแล้วก็เอาพอดอเนี่ยผสมน้ำพืชนะแล้วก็ล่าม
0: ีสัดส่วนเหมือนกันเลยมันมีหลายสูตรไงอันนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ตามหลักวิชาการเนี่ยว่าทำแบบนั้น
1: อ๋อแต่ของเธอเป็นมูลสัตว์ล้วนๆแล้วก็ราดแค่พอดอพลาสติกคุมไหม
0: คุมก็ได้ไม่คุมก็ได้ถ้าเยอะก็ไม่ได้คุม
1: ระยะเวลาเท่าไหร่
0: ประมาณ30วันใช่แล้วแต่ความชื้นเราอ่ะ
1: อือ
0: ถ้ามันเย็นถ้ามันนั่นก็ใช้ได้
1: เพราะว่าเวลาหมักมันจะเกิดความร้อนน่ะเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วอันนี้เป็นปุ๋ยส่วนยาฆ่าแมลงคือเอาอะไรมาหมัก
0: ไม่ได้ใช้เลย
1: เพราะไม่ใช้เลยใช่มั้ย
0: ยาใช้วิธีใดอ่ะจ๊ะ
1: ก็คือก่อนจะปลูกก็ไถพรวนอะไรให้เรียบร้อย
0: ใช่เตรียมแปลงแล้วก็ปลูกวางน้ำหยดวางน้ำหยดเป็นแถวๆอ่ะห่างระหว่างแถวเนี่ย40เซนแล้วก็ระหว่างต้นเนี่ยประมาณ20เซนเป็นแถวๆกำจัดหญ้ามันจะง่ายไงพอวางน้ำหยดเสร็จแล้วก็ปลูกตามในรูน้ำหยดอ่ะห่างประมาณ20เซนแล้วก็ให้น้ำรดน้ำไปตั้งแต่วันเพาะเนี่ยวันเพาะจนถึงวันตัดเนี่ย90วันผลมันก็จะตัดส่งโรงงานให้โลละ45บาทก็มีจำกัดอยู่เราซื้อเป็นขอบละ300กิโล
1: เราตัดแล้วเราไปส่งหรือว่าเรา
0: ตัดแล้วไปส่ง
1: ก่อนไปก็คือเราก็มีดีลกับโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่ๆเขาจะให้กำหนดวันเพาะมาวันเพาะกับวันตัดมาตรงนี้เขาก็ให้เพาะ1กันยากับ8กันยาแล้วก็ไปตัด
1: รอบ
0: ใช่ขอบใหม่รอบใหม่นับไป90วันไปตัดส่ง
1: เพราะว่าเขาก็เอาไปทำยาเนาะก็เหมือนเขาก็มีรอบของเขาเพราะว่าถ้า
0: ใช่รอบผลิตของเขาไง
1: เพราะถ้าเกินนี้วัตถุดิบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่พอดีกันนะ
0: ใช่เขาก็ใส่ถ่านหลุมเล็กๆให้ดินเพาะพิษมอสอ่ะแล้วก็เม็ดโรยๆให้มันขึ้นแล้วก็เอาไปปลูกเหมือนปลูกผักเลยอ่ะ
1: ถ้ามันปลูกผักชีเนี่ยนะ
0: ปลูกพริกปลูกมะเขืออะไรเงี้ย
1: หวานๆไม่เกิด
0: หวานมันก็
2: ไม่เกิดลองหวานแล้วหญ้ามันขึ้นมันโตไว
1: อ๋อ
2: โตไม่ทันหญ้าต้นมันสูงประมาณสัก10เซนได้อ่ะ
3: คุณผู้ฟังคะจากการรวมกลุ่มละ12คนนะคะตามแนวทางแล้วก็มีกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินงานพาไปศึกษาดูงานยังพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมหลังจากดูงานกลับมานะคะก็นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานนี่แหละค่ะนำมาปรับใช้ในพื้นที่แล้วก็นำมาดำเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐเองก็เป็นพี่เลี้ยงนะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องน้ำเรื่องดินมีการปรับปรุงแล้วก็รวมถึงเมล็ดพันธุ์นี่ก็บอกว่าหามาเองจากจังหวัดนครปฐมนะคะก็เอามาปลูกมาเพาะนะคะซึ่งก็มีวิธีการในการปลูกโดยในพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของทำเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นะคะทุกอย่างต้องออร์แกนิกนะไม่ใช้เคมีไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะในแปลงปลูกเนี่ยต้องเป็นออร์แกนิก 100% ทำแปลงเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันพื้นที่ของคุณปีชาเนี่ยได้รับรองมาตรฐานเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของความหลากหลายทางระบบนิเวศใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช้สารเคมีทำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพืชสมุนไพรที่ปลูกนะคะทางโรงพยาบาลเป็นผู้รับซื้อทั้งหมดนะคะโดยพอครบกำหนดเนี่ยก็จะมีการตัด แล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลโดยระยะเวลาในการปลูกเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีกำหนดให้ปลูกเป็นรอบๆมาอย่างเช่นควรที่จะปลูกตั้งแต่เดือนกันยายนประมาณพฤศจิกาก็ขายตัดขายแล้วก็นำไปส่งซึ่งก็จะได้คุณภาพของตัวผลผลิตนะคะในขณะที่แก่เต็มที่แล้วก็ได้สารที่อยู่ในตัวของสมุนไพรนะสามารถเวลาที่จะเอาไปทำยาสมุนไพรก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะในส่วนของการดูแลนะคะก็จะเน้นออร์แกนิกนะคะโดยปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยหมักที่หมักเองไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นโดยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็คือตั้งแต่45วันถึง3เดือนนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้นะคะโดยทางโรงพยาบาลเขาจะมีการกำหนดเอานะคะว่าปลูกเวลาไหนเก็บเวลาไหนนะคะในการที่จะกำหนดห้วงระยะเวลาในการผลิตเพื่อให้ได้วัตถุดิบเนี่ยที่มีคุณภาพมากที่สุดมีสารที่อยู่ในตัวของฟ้าทลายโจรเวลาที่จะไปทำเป็นแคปซูลไปเข้ายาเนี่ยก็จะได้มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้ก็จะมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะผลิตนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางทำกินนะคะที่น่าสนใจนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่ปัจจุบันนี้ก็หันกลับมาอาชีพหลักที่สามารถสร้างรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับพื้นที่ที่เราปลูกนะคะยิ่งพื้นที่มากปริมาณเงินรายได้ที่เข้าในครัวเรือนก็ปริมาณของรายได้ก็มากขึ้นไปอีกค่ะโดยการปลูกฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างแรกนะคะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนาะในส่วนที่ต้องคำนึงเมล็ดพันธุ์หรือส่วนของพันธุ์พืชเนี่ยต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่คัดจากฝักแก่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีสีน้ำตาลแดงสมบูรณ์ปลอดจากโรคและแมลงเมล็ดมีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ80อันนี้ในส่วนของการเตรียมเมล็ดพันธุ์ถ้าเม็ดพันธุ์ดีก็แน่นอนให้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเตรียมดินนะคะขั้นตอนในการผลิตฟ้าทลายโจรในเรื่องของการปลูกอย่างแรกก็ต้องเตรียมดินถ้าพื้นที่ปลูกเป็นดินร่วนมีวัชพืชน้อยนะคะก็แนะนำให้ไถพรวนเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าพื้นที่ปลูกมีหน้าดินแข็งมีวัชพืชมากหญ้ารกก็ควรที่จะไถพรวนสัก2ครั้งนะคะเรียกว่าไถดะแล้วตากดินไว้สัก 1-2 สัปดาห์ไถดะเสร็จแล้วก็ค่อยมาไถแปรนะคะก็ทำเหมือนทำนาเลยเนาะไถไปก่อนแล้วก็ให้ดินมันร่วนซุยตากไว้เพื่อที่จะได้เวลาเราปลูกแล้วจะได้ไม่มีวัชพืชขึ้นมาแบบมาแข่งกันกับต้นฟ้าทลายโจรของเรานะนี่ก็ต้องเตรียมดินนะคะก็ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเตรียมไม่ดีนี่เวลาปลูกนี่ก็อาจจะมีหญ้าเข้ามาแทรกเนาะเราก็ต้องด้วยความที่เราเป็นออร์แกนิก 100% อ่ะเนาะเราก็จะต้องใช้วิธีการถางการไดย่าการถอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช้เคมีในการที่จะอันนี้ก็ต้องลำบากในการที่จะดูแลรักษาแปลงนะดังนั้นเราเตรียมดินดีทำให้ดีนะอันนี้ก็จะตัดปัญหาในเรื่องของวัชพืชไปได้ค่ะพอเตรียมดินแล้วการเตรียมพื้นที่นะคะมี2แบบนะคะปลูกแบบไม่ยกร่องหรือว่าจะยกร่องก็ได้อันนี้ก็ลองดูนะคะถ้าบางคนอาจจะแบบปะไถดะไถแปรแล้วก็แบบไม่ต้องยกร่องก็ปลูกได้เลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแล้วแต่พื้นที่โดยพื้นที่ปลูกแบบไม่ยกร่องก็อาจจะต้องเป็นพื้นที่ราบน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ขังไถพรวนดินเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงปรับหน้าดินให้เรียบแล้วก็ปลูกได้หรือว่าใครอยากจะปลูกแบบยกร่องอันนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ปลูกที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็ใครที่จะปลูกในช่วงของฤดูฝนขุดยกร่องสักนิดนึงนะคะยกแปลงขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังยกแปลงสูงสัก30เมตรนะคะกว้าง 1-2 เมตรตามความยาวของแปลงก็ตามความเหมาะสมของพื้นที่เว้นทางเดินสักครึ่งเมตรก็ได้นะทำร่องระบายน้ำอันนี้ก็เพื่อความงอกงามของต้นฟ้าทลายโจรของเราเนาะน้ำจะได้ไม่ท่วมไม่ขังหลังจากนั้นพอเตรียมพื้นที่เสร็จต่อไปก็เตรียมต้นกล้าการฟักตัวของเม็ดฟ้าทลายโจรนะคะก็จะต้องเอาไปเพาะก่อนเพาะเม็ดฟ้าทลายโจรในตะกร้าพลาสติกหรือเพาะในวัสดุที่มีส่วนผสมของดินร่วนปุ๋ย ขี้วัวปุ๋ยขี้วัวแห้งหรือแกบดำอย่างเงี้ยนะคะเอามาผสมอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ2โดยปริมาตรวัสดุหนา5เซนติเมตรโรยเมล็ดให้เป็นแถวให้สม่ำเสมอกลบด้วยวัสดุเพาะเท่าความหนาของเมล็ดนะคะรดน้ำให้ชุ่มอบในถุงพลาสติกแล้วก็นำไปวางในที่ร่มรำไรมีอากาศถ่ายเทแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเพาะเมล็ดนะคะหลังจากเพาะแล้วก็ย้ายต้นกล้าก็คัดต้นโตๆเนี่ยก็เอาไปปลูกได้นะคะคุณผู้ฟังคะโดยการใช้ต้นกล้าที่มีใบจริงสัก6ใบนะคะแล้วค่อยย้ายปลูกในแปลงขุดหลุมปลูกลึกประมาณ15เซนติเมตรระยะการปลูกระหว่างต้น30เซนติเมตรนะคะก็เอากะปริมาณเอาเท่าใดพอเหมาะพอสมนะคะก็สามารถที่จะกะอัตราส่วนได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกก็ไม่ยากสักเท่าไหร่พื้นที่ปลูกสมุนไพรนะคะก็จะได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์สมุนไพรฟ้าทลายโจรมีการผลิตอย่างต่อเนื่องซึ่งในการผลิตแต่ละครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับออเดอร์ของโรงพยาบาลมีการวางแผนขายในสมาชิกด้วยกันนะคะก็แบ่งกันปลูกรับออเดอร์มาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปลูกได้กำหนดระยะเวลาก็ตัดไปส่งโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็คุณผู้ฟังคะสำหรับการวางแผนการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อส่งให้โรงพยาบาลผลิตยานะคะก็ถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของการปลูกแบบครบวงจรครอบคลุมไปตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตโดยเน้นคุณภาพมาตรฐานและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะอันนี้เราก็ต้องมีการดำเนินการอย่างแรกเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกับโรงพยาบาลก่อนนะคะว่าเขามีความต้องการอะไรเหมือนเขาเรียกอะไรเราก็ใช้นโยบายตลาดนำตลาดนำการผลิตนะก็เรียกว่าตลาดมีความต้องการแล้วเราถึงจะนำมาผลิตแล้วก็เอาไปส่งในที่เขาต้องการนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไปก่อนแล้วก็หาตลาดไม่ได้อันนี้ก็จะประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเรามีตลาดอยู่แล้วนะคะไปติดต่อไว้แล้วมีคนรับซื้อเราแน่ๆอันนี้ลงมือลุยได้เลยค่ะตั้งเป้าหมายผลิตฟ้าทลายโจรคุณภาพสูงตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชนส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขด้วยนะคะโดยวิธีการอย่างแรกเองเราก็ต้องไปติดต่อโรงพยาบาลก่อนเนาะว่าเขาจะซื้อมีความต้องการมากน้อยอย่างไรนะคะติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะก็ขอแนวทางในการรับซื้อขอคำแนะนำจากกลุ่มสหกรณ์กลุ่มพัฒนาที่ดินนะรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตสมุนไพรคุณภาพเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองอย่างที่คุณปรีชาได้ดำเนินการเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีวิธีการในการที่จะดำเนินการนะคะซึ่งรวมกลุ่มกันในการดำเนินการหลังจากนั้นก็ไปดูพื้นที่เตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพื้นที่นะคะซึ่งก็ต้องมีการวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพเนาะวางแผนพื้นที่การผลิตขนาดพื้นที่มีมากน้อยเท่าไหร่เราสามารถผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องดูไปนะคะซึ่งสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่ก็ต้องบอกอายุเก็บเกี่ยวสั้นนะคะและที่สำคัญปีหนึ่งเนี่ยปลูกได้หลายรอบหลายครั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญรายได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นพืชระยะสั้น2เดือน3เดือนนี่ก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ได้เงินแล้วค่ะและนั่นก็คือการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยาให้กับโรงพยาบาลโดยเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะคะเป็นแนวทางที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ยังเป็นการช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขด้วยสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพซึ่งถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดและวิธีการปลูกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลผลิตยานะคะก็สามารถค้นหาข้อมูลหรือว่าสอบถามได้กับกรมวิชาการทางการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ช่องทางนำกินหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์ชาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาปรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
4: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอม สำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแซนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทกาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์ปุณมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569 ปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่าร้อยละ4และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจากร้อยละ87ในปีนี้เป็นร้อยละ89ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อยร้อยละ96ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราวร้อยละ62ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีทำ1ตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการ2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอริยาจุธานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตเลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีม B คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ได้ตั้งค่าตัวเอลิต แอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟต์ไว้อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัทธวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไปเยือนประเทศจีนของท่านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและตามมาด้วยท่านประธานาธิบดีปูตินรัสเซียก็มาเหมือนกับว่าหัวกระไดหน้าบ้านปักกิ่งไม่แห้งเลยทุกคนอยากมาเจอท่านสีจิ้นผิงทั้งนั้นและนี่อาทิตย์หน้าท่านสีจิ้นผิงก็จะไปเที่ยวเปียงยางเกาหลีเหนือเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์กับท่านคิมจองอึนสงครามอิหร่านยังดำเนินอยู่สงครามยูเครนเข้าสู่ปีที่5บทบาทของจีนในฐานะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นผู้ต้องการสันติภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆมาให้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนเดินเหมาไถไปแล้วกี่โลครับ
2: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
1: โควิด19จะไม่เราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยันขยันแข็งเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
1: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่หรือทันสมัยมากไม่ใช่หร
2: ือทันสมัยมากตอนนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถบ้านผ่านนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคยเห็นแล้วอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณวิชัยผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
1: ใช่
2: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณที่ชายมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
1: ใช่นานแล้วครับโอ้ยเขาเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้ว
2: วันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
1: การกินอร่อยมากใช่ไหม
2: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณดุย
1: ใช่โอ้โห
2: อาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
1: ใช่
2: แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้ยหลาย

0: ทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลของกวางตุ้งเนี่ยของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
1: ใช
0: ่คุณวิชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่รู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
1: จริงป่ะ
0: จริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าเออยูชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
0: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
1: หมูแดงเป็ดย่าง
0: เป็ดย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
1: โอ้โห
0: โอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเอี้ยวไปแล้วมันดังก๊อบก๊อบอ่ะ
1: โอ
0: ้อันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้คงรับประทานไปเยอะนะ
1: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
0: ประมาณ2กิโลในช่วงประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกแล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
1: ม
0: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก
1: เออล่ะอินอาหารมากชอบกินเลย
0: ใช่ใช่คือผมนี่ฮะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญทางด้านกินอาหารเหมือนคุณสุทธิชัยนี่คือกินแล้วไม่อ้วนไงแต่ผมนี่น้ำหนักเนี่ย30กว่าปีนะจากคงที่เลยคุณวิชัยนี่เคยอ้วนที่สุดหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: อ๋อเหรอ70กว่ามั้งตอนนี้หรือ60
0: สมัยก่อนนี่แหละผมก็ได้เห็นนะว่าผมมาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกเสร็จอาหารจีนฉะนั้นผมเจอสิ่งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเค
0: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีนสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าไอ้ดูคิดว่าในประเทศจีนเนี่ย อีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรคือคนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์ทุกอย่าง
0: เช่นบอกว่าตุ๊กจีนเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางมาคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
0: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณนิชัยเรียกว่าพอเรียกทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขานี่ตรงเวลา
1: ตรงเวลานะสำค
0: ัญถ้าเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะตกเครื่องบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ในรถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตไวไฟ
0: นี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์

0: อะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากมากของมากมากเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ถูกต้อง
0: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
0: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งแล้วแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำ
1: เอ
0: ้ยทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
0: ่ที่รัฐบาลมองว่าดี
1: ค
0: ุณยายคิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: 1,400 ล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
0: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โหรวยที่สุด
0: บวกมองไปอีกนะประมาณ 2,000 ตัน
1: ทอง
0: ทองอีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ1ล้านล้านก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
0: เกือบ5ล้านล้านเออ3.8 บวกอีก1
1: ก็4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล้านเหรียญ
0: ก็มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออนาคต
0: นั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็นแผงและเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโบรด
1: BRI หนึ่งแบบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมี
0: สิบกว่าปีแล้ว
1: สิบกว่าปีแล้ว
0: คราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
0: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผิดมากไป over capacity
0: ก็การที่ว่าผิดแล้วมันเหลือผิดมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
0: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับงานของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
0: ก็ได้เขาขายออนไลน์เพราะไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช
0: ่มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนคราวนี้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วก็ไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุน
1: อ
0: ะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไปดังในตลาด
1: เลยถูกต้อง
0: ทั่วโลกวันนี้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยไปดังในตลาดไทยทำให้พวก SME เราก็ทำไมเอ่ย
1: แย่หมดแข่งขันไม่ได
0: ้วันนี้ผมจะยินข่าวไม่แน่ใจแต่รายการตอนนี้ลองช่วยนะกดเข้ามาดูทีหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าชามกาไก่อะผมมาที่เมืองจีนนี่มีชามกาไก่เยอะเลยนะแล้วไก่เนี่ยของจีนนี่ก็เป็นแบบไก่เหมือนไทยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก่
1: ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนทำได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
0: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: เออนี่คือปัญหา
0: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
0: ที่อื่นไม่มีการขายอะไรเราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือSME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
0: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมไง
1: อ
0: ย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
0: ว่าไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบ international เขานับถือจีนละว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใครและจีนกำลังทำไอ้โครงการนะ One Belt One Road แล้วจีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซงลีวันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่ก็จะถามคุณนุกรมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนหมดล่ะ
0: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะแฟนรายการเดี๋ยวลองกดนะเข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เขามายังไง
0: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้นปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: อูจีแล้วนะอูจีแล
0: ้วแล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขานะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าสนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
0: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณวิชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้อนเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตาแว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณตุ้ยชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดนะสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คือ
0: ร่วมทุน
1: เราไม่มีทุนอ่ะ
0: มีเรามีที่ดินไงเราก็ ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรตอนนั้นกันอยู่ไหมตั้งแต่สมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
0: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโจวแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
0: จะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างตอนนี้นะคุณวิชัย มีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะว่าเขาก็มาขอ BOI เพื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไง อันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้ใช่ไหมจีนเทากับจีนไม่เทา
0: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
0: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเทคจากไอ้อะไรนะ Google เสร็จจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม
0: ่ดังนั้นการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได
1: ้
0: คนไทยเรามีที่ดินไห
1: มไม่นะไม่มีทุกคนนะ
0: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลากจีนมาร่วมทุนขอซื้อที่อมตะนะเราจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี้
0: และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย
1: ่
0: าไปทำอะไรมั่วไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้เราทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้แฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะถ้าเช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็ค
0: ได้อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนๆรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือคำแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: โอ้โหอีกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรม ผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับได้ข้อมูลลึกๆ การวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรา

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economy
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงการนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ว่าอว.มีเป้าหมายผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือ Wellness Hub อย่างแท้จริงโดยบูรณาการจุดแข็งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economyเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569อาทิการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02224-2940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: ุณครับ
1: ทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเถื่อนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงสงสมพันธ์หมื่นปีกนกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรผมพิญญ์รุ่งสมัยจากรายการถนนดนตรีครับวันนี้มาอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดควนขนุนพัทลุงแล้วก็ออนแอร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศและต้องขอบคุณนักเดินทางของถนนดนตรีนะครับพิติกไทยลากูลและศิลปินเพื่อชีวิตที่จะได้ขับกล่อมบทเพลงเพื่อในงานวันนี้สำหรับ20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรตั้งใจมานะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่พี่เจนสงสมพันธ์นะครับผมติดต่อไปว่าจะมาด้วยตนเองในวันนี้เพราะ20ปีแล้วแล้วก็อีก4เดือนจะเกษียณราชการท่านสสบอกอยากจะถามว่ามีใครจะทำต่อใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนี้มานานแล้วนะครับว่ามีใครจะมาทำต่อหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าใครจะมาทำต่อเพราะราชการพอมันหมดจังหัวโขนแล้วก็อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่จะเดินทางกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปในนามของถนนดนตรีนะครับครับก็ขอเสียงต้อนรับทุกท่านนะครับในที่นี้ขอเสียงดังๆครับและก็ขอเสียงดังๆต้อนรับทั้งนักเขียนนะครับศิลปินแห่งชาติจากประเทศลาวนะครับและมาเลเซียที่เดินทางกลับไปแล้วนะครับในวันนี้เราออกอากาศสดกันทั่วประเทศในพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่แห่งวัฒนธรรมพื้นที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กนกพงสงสมพันธ์เราเคยสัญญากันไว้ว่าวันหนึ่งจะมาที่นี่หรือว่ามาที่บ้านนะครับของกนกพงนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางไปก่อนหน้าผมนานแล้วนะครับเป็นนักเขียนหนุ่มตลอดการแต่ผมก็คงยังไม่อยากจะเป็นผู้ประกาศหนุ่มตลอดการนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่จะทำหน้าที่กันต่อไปแต่เหลือความทรงจำก็คืออย่างที่ว่าบทกวีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทกวีอีกหลายๆงานวรรณกรรมที่วันนี้อุดมไปด้วยบรรดานะครับนักคิดนักเขียนแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่วันนี้เดินทางกลับไปหลายท่านแล้วเช่นอาจารย์ธนิตศรีกินดีที่มากับผมเมื่อวานนี้นะครับผมจะอยู่ที่นี่กับนะฮะให้กับภูเขาฝนโปรยภัยนี้อีก1คืนนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ที่จะออกอากาศสดเพื่อที่จะให้พี่น้องทางทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณในการรับฟังของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับทราบถึงเรื่องของงานวัฒนธรรมดีๆที่งดงามตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ภาคหนังนะฮะตอนนี้คือมีหนังแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเขากำลังรอคอยเสียงนี้อยู่นะฮะก็เสียงรุ่นโบราณโบราณนะครับมหาบอกเชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กมากนะครับวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ฟังเรื่องราวของมหานะฮะที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้ภาคสามก๊กนะครับภาคทั้งตอนที่เป็นซูมาอี้แล้วก็ตอนที่เป็นสามก๊กในเวอร์ชั่นที่เขาเคยฉายทั้งช่อง3ไปนะครับนอกนั้นจะก็ที่ผ่านๆมาก็ซีรีส์ต่างๆนะฮะแดดจังกงหนังจึมอะไรก็ว่าไปนะฮะงานของชีวิตตอนนี้ก็อีก3เดือนนะฮะถนนดนตรีไลฟ์หมดลงแล้วแล้วก็เราจะได้เดินทางมารับใช้พี่น้องประชาชนหรือว่าเดินทางมาหาญาติมิตรแล้วก็มาขอบคุณนะครับเป็นการตอบแทนวันนี้งานวันนี้อุดมไปด้วยสิ่งที่งดงามมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมดีๆหลายเล่มวันนี้ที่กองทุนกนกพงนำมาจำหน่ายช่วยกันอุดหนุนนะครับเสื้อยืดที่ระลึกต่างๆที่มีเข้ากองทุนก็ช่วยกันด้วยนะครับก็วันนี้คงจะ3ชั่วโมงนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บรรดาดีใจครับได้มาเยือนถ้ำฤาษีนะฮะจะเห็นฤาษีนามาศนะครับฤาษีแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าก่อนนี้คือกินนอนอยู่ด้วยกันนะครับจนราชการก็จะไล่ออกมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าออกมาอยู่กับบรรดาศิลปินศิลปะเหล่านี้แหละครับแล้วดีๆครับวันนี้คงจะได้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่เราจะมีงานศิลปะแล้วก็งานดนตรีนะครับพี่จ๊อบทูดูมาแล้วนะครับหลังเวทีได้คุยกันแล้วนะครับตุดนาครนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงสุเมธวงสะพานนะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่ที่เคยเดินทางกับถนนดนตรีและก็มีร่องรอยที่ได้เคยผ่านงานของกนกพงสงสมพันธ์กันมาทั้งนั้นนะครับผมเดินทางกับกนกพงได้ยังไงนะครับก็เมื่อสมัยที่ทำรายการใหม่ๆชอบนะฮะชอบ งานเขียนในวรรณกรรมเหล่านี้และชอบงานของกนกพงศ์ที่มาทำในช่วงที่ทำไรเตอร์สำนักพิมพ์ไรเตอร์นะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็กนกพงศ์ก็เคยชวนมาที่นี่แล้วก็มีหลายถ้อยคำที่เขาเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่เวลาที่พูดออกมาแล้วมันมีข้อความให้เราได้คิดและข้อความให้เราได้ไปคิดต่อแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อในวันนั้นเราก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็สิ่งที่ศิลปินทุกๆท่านในวันนี้นะครับที่จะมาถ่ายทอดนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่กนกพงศ์ทรงสมพันธ์ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภูเขาฝนโปรยภัยที่กนกพงศ์ไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของการทำงานเขียนด้วยนะครับครับพบกับศิลปินนะครับจากงานของวงจากพัทลุงใช่ไหมฮะศิลปะจากของตาตัดสินจากพัทลุงใช่ไหมครับวงนี้นะครับก็เพลิดเพลินกันไปแล้วก็มีบรรยากาศที่จะถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรงนี้กันไปนะครับเชิญครับ
0: ครับผมครับ

0: นะครับโอ้จบไปแล้วนะครับโอ้สวยสดงดงามนะครับนะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งดอกไม้ทั้งอะไรเนี่ยทั้งพัดด้วยนะครับนะครับสำหรับการแสดงที่จบไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นการแสดงพิเศษนะครับแล้วก็เพลงที่เรียบเรียงมาเนี่ยเป็นเพลงที่ได้จากวงหนังตะลุงจากดนตรีหนังตะลุงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการผสมผสานวงรองเงงด้วยนะครับนะเป็นเพลงจากวงรองเงงและวงหนังตะลุงด้วยนะครับ
1: ใช่ครับใช่
0: สำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็คือเป็นการแสดงที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรอคอยมานานแล้วนะครับบางท่านอาจจะรอมาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้รับชมรับฟังนะครับนะครับ
1: การแสดงอะไรครับจันดอส
0: ครับ
1: การแสดงอะไรครับ
0: ฮะ
1: การแสดงอะไรครับ
0: เขาบอกนางร้ายนางเอกอะไรสักอย่างนะฮะเหมือนอยู่ในละครไทยเลยนะครับ
1: จริงไหมครับ
0: จริงครับจริง
1: ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ไหมครับ
0: เป็นไวรัลเมื่อ
1: ปีที่แล้ว
0: ครับใช่ปีที่แล้วนะ
1: ไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยคร
0: ับ ใช่ครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะฮะ
1: เดินสาย
0: ใช่ครับคร
1: ู
0: คร
1: ูเนี่ยตอนใต้ครับ
0: ครูครูเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอน
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: สุดสุดครับ
0: สุดสุดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ฮะอ่ะอยากระนั้นเลยนะครับ เพ
1: ื่
0: อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
1: ถูกครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ขอเชิญรับชมรับฟังนางเอกหนังลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับ

สดใสมีผิวพรรณที่งามวิไลจะฉุบราศีออกโรงคนเห็นก็ขอให้รักคนทักก็ขอให้ชมให้ลงดลจิตดลใจง่วยงมมิคลาย

0: ครับก็ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับจันดอสครับจันดอสจันดอสจันดอสไปไหนแล้ว
1: ขอโทษครับเมื่อกี้แอบไปส่องนะครับแอบไปส่องพินิวอนวาดรูปอยู่นะครับที่จริงเนี่ยก็คือหลังจากการแสดงนางเอกหนังลุงเนี่ยเราที่จริงเรามีนัดกันอยู่นะครับเรามีนัดกันว่าน
0: ัดกันว่าไงครับ
1: นัดกันว่าพินิวอนเนี่ยจะมาวาดภาพนะประกอบการบรรเลงเพลงจากวงหนังตะลุงสากลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แต่บังเอิญว่าพี่วาด
0: เริ่มบรรเลงไปแล้ว
1: ใช่ครับด้วยเขาเรียกว่าอะไร
0: อินเนอร์ศิลปินนะครับ
1: ความปิติเนาะ
0: ใช่
1: ปิตินะ
0: ครับผม
1: ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไป
0: ว่าไงกันต่อครับคุณดอท
1: นะสำหรับ
0: การแสดงอะไรครับคุณดอท
1: เดี๋ยวถามขออนุญาตถามพี่เกก่อนนะครับพี่ครับอ่ะไม่เป็นไร
0: แกกำลังวาดรูปแกกำลังวาดรูปเนาะครับผม
1: เดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงหนุมานจับนางเบญจกายนะ
0: คร
1: ับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงอัตตะลัคนายาหยีนะครับ
0: อัตตะลัคนายาหยีนะครับ
1: อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงโน้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขอเท้าความถึงเรื่องนางเอกนางลุงก่อนละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดทางวิทยุด้วยนะครับนอกจากไลฟ์สดแล้วเนี่ย
0: ผมตื่นเต้นมากครับ
1: ตื่นเต้นนะครับ
0: ผม
1: อาจารย์ฉ่อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ชื่อฉ่อยใช่ไหมครับ
0: ครับครับช
1: ื่อฉ่อยหรืออิ่ม
0: ฉ่อยครับฉ่
1: อยนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ยเป็นคนสุพรรณอำเภอไหนครับ
0: อำเภอเมืองครับ
1: ครับแต่วันนี้ต้องมารับบทนักร้องนางเอกนางลุง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต้องร้องเป็นภาษาใต้
0: ใช่ครับ
1: นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็กดดันครับ
1: กดดัน
0: ขออนุญาตพูดเน้อเลยนะครับ ในฐานะเป็นคนสุพรรณเนาะก็ทำงานที่วิทยาลัยนศิลป์พัทลุงมา3ปีนะครับพอการแสดงชุดนี้มาผมนี่กุมขมับเลยครับเพราะว่าไม่มีใครร้องแล้ว
1: ไม่มีใครร้องแล้วเนื่องจากเสียงต้นฉบับที่อัดเนี่ยที่ท่านคุ้นหูกันเนี่ย
0: ใช่
1: เสียงน้องเชนเขาก็เป็นศิษย์เก่าของเรา
0: ใช่
1: ครับก็เป็นนายหนังด้วยนะครับ
0: จบไปแล้ว
1: ใช่จบไปแล้วเอ๊ะแล้วพอดีผอ.ก็บอกพี่อยากทำดนตรีสด
0: ใช่
1: ทำยังไงกัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหกว่าจะเริ่มได้อันนี้ซ้อมนานหลายเดือนนะครับ
0: ก็ชุดนี้เราอยู่กันนักดนตรีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนนะครับ
1: 5เดือนได้แล้วใช่ไหมครับที่ซักซ้อมกันมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: เปิดทำการแสดงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20รอบนะครับดนตรีสดเนี่ยครับไปมาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: ทั่วประเทศนะ
0: แทบจะไม่ได้อยู่โรงเรียนสอนกันเลย
1: ก็คือการแสดงเนี้ยก็คือเป็นที่นิยมชื่นชอบมากนะเริ่มตั้งแต่นู้นละเดือนตุลานู่นนะฮะเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็คือไอการแสดงชุดเนี้ยนางเอกนางลุงเนี่ยเป็นการแสดงสร้างสรรค์เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับซึ่งตอนนี้จบไปแล้วนะครับนะ
0: ก็แสดงรอบที่2เนาะวันที่17ตุลาครับ
1: ใช่
0: ๆวิทยาลัยแทบแตกนะครับ
1: คน
0: ไม่มีที่ให้คนอยู่เลย
1: คนเกือบหมื่น
0: นะครับ
1: นะครับนะตั้งแต่เป็นครูมาเนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยจะได้แบบโอ้ได้ชมการแสดงเนี้
0: ย
1: ดีๆสักครั้งเหมือนกันนะครับผมนี่ยังไม่เคยได้แบบโอ้นั่งชมโอ้วาสนาสวยจังเลย
0: ใ
1: ช่ผมยังไม่เคยนะครับเพราะว่าต้องเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดนะครับก็เลยจะ
0: เป็นทีมงาน
1: ก็เลยจะไม่เคยเห็นเบื้องหน้าเลยสักครั้งแม้แต่วันที่17ตุลานะครับก็จะอยู่ทีมไลฟ์สดอยู
0: ่
1: นะครับณวันนั้นนะฮะ
0: เนี่ยครับก็ผมเนี่ยทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ยกเก้าอี้ปูหญ้าเทียม
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: นะรถนะครับด้วยความคนมันเยอะจริงๆนะครับการแสดงเราโด่งดังมากนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,1966 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,604 ร้านและร้านค้าใหม่ 133,362 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 938,152 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,511 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีกจำนวน 3,574 ร้านค้าปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขลาปลาชะโอนปลาพลวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได
9: ้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การพัฒนาไก่เบขลาลูกผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปลิงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพ เกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับพรายมันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทำการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะจับนางเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงครับผมไปบอกว่าหนุมานจับนางเบญกายนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นนางปลานะครับก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์นะครับก็คือพ่อเป็นยักษ์แม่เป็นปลานะฮะเป็นปลาทองนะครับก็คือฮะใช่ครับก็คือทศกัณฐ์ฟีเจอริ่งเนี่ยแหละฟีเจอริ่งกับปลาทองนะครับฮะก็ได้ลูกเป็นนางสุพรรณมัจฉานะครับอ่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะชื่อการแสดงว่าอัตตะลัคนายาหยีนะฮะเล่าเรื่องนางยาหยีกับแขกแดงนะครับแขกแดงเนี่ยเป็นใครครับแขกแดงเป็นแขกแล้วเนาะน่าจะเป็นแขกนั่นแหละครับนะแขกแดงน่าจะเป็นแขกแล้วครับนะแขกแดงเนี่ยก็คือเล่าเรื่องแขกแดงเนี่ยไปเกี่ยวกันกับนางยาหยีนะฮะก็จะเป็นโชว์การโชว์ลีลาท่าทางสำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบนะฮะก็จะเป็นวงรองเงงนะครับก็คือเป็นวงดนตรีใต้ล่างนะครับก็คือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างเนี่ยผสมกับวงโนรานะฮะก็เกิดเป็นการฟีเจอริ่งสำหรับวงดนตรีนะครับนะครับอ่ะจะเป็นยังไงจะเป็นปลาทองเป็นนางอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณครับ
1: อะไรกันนะ

0: นี่ดิ
1: หรออ่ะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะฮะอัตตะลัคนายาหยีนะครับฮะต่ออ่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะเป็นการแสดงมยุราพิรมนะครับฮะทีแรกตั้งใจว่าจะมีแบบเหมือนมีวาดภาพประกอบเพลงไปด้วยนะ
2: ครับ
1: ฮะแต่ว่า
2: เวลา
1: เรา
2: จวนเจียนเน
3: า
2: ะ
3: จะนอนมานี่จะนอน
2: ดึกแล้ว
3: ไม่ใช่ตรงกลางไปยืนเลยริมเวที
1: ครับ
3: ครับผม
1: ฮะผมเป็นคนชายขอบครับผมคนชายขอบครับ
2: ต่อไปการแสดงอะไรนะครับ
1: ฮะมยุราพิรมก็คือรำนกยูง
2: อ๋อครับ
1: มยุราก็แปลง่ายๆครับนกยูงนะรำนกยูงฮะ
2: แต่เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนวงนิดหน่อย
1: ใช่ครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบวงนิดหน่อยแล้วก็มีการตัดทอนการแสดงนิดนึงนะครับเพื่อกระชับเวลาขึ้นมานะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาสัก
2: สี่ทุ่ม
1: สี่ทุ่มเท่าไหร่ไม่รู
2: ้สี่ทุ่มยี่สิบแปดนาที
1: สี่ทุ่มยี่สิบแปดฮะ
2: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนวงดนตรีนะครับเพราะว่าวันนี้
1: ใช้เวลาสักครู่นะ
2: เรานำวงดนตรีมาเยอะเหลือเกินยันดอส
1: จัดเต็มนะครับ
2: จัดเต็มนะครับ
1: เรียกว่าจัดเต็มครบทุกรูปแบบนะฮะทั้งแบบศิลปะนะทำเพื่อชีวิตดนตรี
2: ใช
1: ่สตริงเพลงป๊อปนะฮะม
2: ี
1: ครบหมดนะครับวงตะลุงวงรองเง่งวงโอ้โหสารพัดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลากหลายเรียกว่า
2: หลากหลายอรรถรส
1: นะ
2: หลากหลายอรรถรส
1: บัตร150เท่านั้นนะครับคุ้มมากวันนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยววงต่อไปนะครับก็จะเป็นวงเครื่องสายนะครับผสม
1: เปียโน
2: เปียโน
1: ผสมคีย์บอร์ดครับไม่ใช่เปียโน
2: ผสมคีย์บอร์ด
1: เราใช้คีย์บอร์ดนะครับ
2: เราไม่ได้ใช้เปียโนนะ
1: ใช่ครับแต่ว่าทำเสียงเปียโนนะครับใช้เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ
2: ก็เพลงที่จะบรรเลงนะครับก็คือเพลงมยุราพิรมนะครับเพลงมยุราพิรมนะครับก็ประพันธ์ขึ้นนะครับโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับเพื่อประกอบการแสดงระบำมยุราพิรมนะครับก็คือนกยูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมีการวาดภาพสีน้ำมันนะครับประกอบการขับร้องเพลง
1: ขมิ้นไชโยก
2: แล้วก็ออกการแสดงมยุราพิรมแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจวนตัวนะครับ
1: จวนตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสแกนนิ้วก่อน8โมงอีกนะครับเด็กๆก็ต้องไป
2: ต้องไปโรงเรียน
1: อีกนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครขาดตอนเช้าเดี๋ยวคุณเช็คชื่อนะ
2: เช็คชื่อนะก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆ นะครับชั้นประกาศนิยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะครับก็มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
1: เนื่องจากของเราก็เป็นหลักสูตรหน้าตะดุริยางคศิลปินเนาะก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: เรียนไปเป็นศิลปินนักแสดงนะครับซึ่งจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถไปต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆได้นะครับส
2: ่
1: วนในของวิเลยเราเองเนี่ยก็จะมีสาขาดนตรีศึกษาและหน้าตัดสินศึกษาเนี่ยก็คือหลักสูตรครูเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับก็คือจบไปเนี่ยเหมือนเรียนครูนั่นแหละนะครับเรียนเป็นครูดนตรีเรียนครูหน้าตัดสินฮะ
2: ก็วันนี้นะครับนักแสดงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปวช3เนาะ
1: ครับ
2: ชื่อย่อแล้วกันนะครับจันดอสชื่อย่อปวช3
1: ปวชเรียกปวช
2: แล้วก็มีอาจจะมีชั้นอื่นนะครับมีพี่ๆปริญญาตรีนะครับมาช่วยนะครับแต่ตัวหลักๆก็จะเป็นปวช3มี
1: แป๊บนึงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเตรียมเก้าอี้หมดทุกอย่างอย่าลืมเตรียมให้ผมด้วยนะครับเก้าอี้ของเก้าอี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีที่สีซอนะครับ
2: ก็ตอนนี้ก็วงเริ่มเข้ารูปนะครับ
1: เข้าร่องเข้าลอยนะครับเข้ารูปเข้าลอยเข้าร่องเข้าลอยพอสมควร
2: วันนี้อาจารย์ดอส
1: ครับ
2: บรรเลงอะไรด้วยไหมครับ
1: อ๋อบรรเลงครับผมสีสะดวงครับสีตั้งแต่วงแรกยันวงสุดท้ายวันนี
2: ้ทำไมไม่ให้เด็กๆบรรเลงนะครับอาจารย์ดอส
1: เด็กขาดอยู่ครับตอนนี้
2: นะครับ
1: นะฮะเด็กขาดก็คือเด็กที่มาเรียนซอเนี่ยกำลังขาดแคลนอยู่นะครับถ้าใครสนใจชอบในด้านการสีซอเนี่ยมาเรียนได้นะครับ
2: เรารับตั้งแต่มอะไรครับอาจารย์
1: ม .1 ครับ
2: ตั้งแต่ม .1 ครับ
1: ม .1 จบม .3 ต่อปวช .1
2: ครับผม
1: จนกระทั่งจบปวช .3 ต่อปริญญาตรีอีก
2: เอ้ามีต่อปริญญาตรีด้วย
1: ได้สิครับจบปริญญาตรีต่อโทต่อเอกจบได้เลยนะฮะ
2: สถาบันบัณฑิตเรา ็มีเรียนยันปริญญาโทปริญญาเอกเลย
1: ใช่ครับจบเอกปุ๊บเป็นอาจารย์ขอตำแหน่งพศอีก
2: นะครับก็เทียบเท่ากับมหาลัยใหญ่ๆเนาะ
1: ครับถูกต้องครับนะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ
2: ด้านหลัง
1: น่าจะพอสมควรแล้ว
2: น่าจะพอแล้ว
1: นะครับน่าจะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมขอเขาเรียกว่าอะไรสมาทานให้อาจารย์ฉ่อยต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสาวเช็คนะครับ
2: ได้ครับได้
1: นะฮะ
2: รอสักครู่นะครับเพื่อจัดวางไมโครโฟนนะครับเพราะว่าวันนี้วงเราหลายวงนะครับไมค์ก็จะยุ่งเหยิงเป็นธรรมดานะครับ
1: นิดนึงฮะก็คือทราบว่า
2: ครับผม
1: เดี๋ยวหลังจากของวิไลนาศิลป์เล่นเนี่ยทราบว่ายังมีศิลปินรุ่นใหญ่เนี่ย อีกหลายวงเลยฮะต่อกันได้รับชมรับฟังกันแบบจัดเต็มจริงๆฮะทั้งคืนนะฮะถ้าไม่เมาซะก่อน
0: อาจารย์ระหว่างที่รอนะฮะก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสำหรับนาฏศิลป์นะครับของพัทลุงครับนี่คือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาติของเราแล้วก็ทราบว่านะฮะก็ต้องไปเล่นงานทอดพระเนตรด้วยนะครับในชุดการแสดงที่ผ่านมาผมคาดนิดนึงก็ว่าในช่วงนี้คือรายการถนนดนตรีปกติจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพราะว่าฟังผู้ฟังที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่สวทพัทลุงด้วยขอบคุณสวทพัทลุงนะครับ FM 98 MHz ว่าขณะนี้เราอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดนะฮะอยู่ที่คุณขนุนพัทลุงจากการที่จะถ่ายทอดสัญญาณสดอยู่ที่รายการถนนดนตรีทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ผมมานะครับภูเขาฝนปลายในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาถ่ายทอดรายการแล้วก็ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆทุกการแสดงทุกชุดนี้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากมายทีเดียวนะครับก็คงจะได้รับชมกันอีกกี่ชุดนะอาจารย์ออสประมาณสาอีก2ชุดนะฮะอีก2ชุดก็จะมีชุดที่มีเรื่องราวต่างๆที่น้องๆนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะครับหรือว่าจะงดนะฮะก็ขอให้เล่นเต็มที่กันเลยนะครับเป็นไงครับขอเสียงตรงนี้ให้ดังๆให้ได้ยินไปทางกรุงเทพกับทั่วประเทศหน่อยนะครับครับกลุ่มนั้นนักเขียนจะวัยรุ่นนะฮะวัยหน่อยนะครับนักเขียนลาวครับขอเสียงนักเขียนลาวหน่อยเป็นเพื่อนอาจารย์ไข่มาเรียวน่าเป็นเพื่อนอาจารย์นังหาสุรชัยจันทิมาธรนะครับครับก็ระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะครับศิลปินลาวศิลปินมาเลเซียไปแล้วใช่ไหมครับกลับแล้วนะฮะศิลปินแห่งชาติแต่ท่านวันนี้มาประทับมือนะครับประทับมือศิลปินแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะต้อนรับนะครับท่านทุกท่านที่รักในเรื่องราวของสิ่งที่กนกพงศ์สงสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดไว้เป็นความฝันนะครับแล้วฝันของเราก็เป็นจริงนะครับขอเสียงปรบมือให้นะนิยุทธสงสัมพันธ์นะครับฤาษีอีกองหนึ่งนะครับที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้จากที่นานะครับที่นาอาจารย์ธเนศบอกแล้วนะครับจะขออาจารย์ขออีกสัก5ไร่หรือ10ไร่นะฮะพี่เจนนะฮะในหัวเจนครับเจนสงสมพันธ์นะครับนะครับทางสมาคมนักเขียนนะครับแล้วก็ทางกองทุนกนกพงศ์นะครับครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ครับเรียบร้อยนะครับครับการแสดงชุดต่อไปนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับนาฏศิลป์พัทลุงเชิญครับ

บไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงชุดมยุราพิรมนะครับที่เหลือก็ยังเหลืออีก2การแสดงเนาะก็คือวิถีหัตถกรรมเขาเรียกอะไรนะจูดครับกระจูดนะก็คือจะเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลน้อยนะครับก็จะมีการสารกระจูดเนี่ยก็จะเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านนะครับทางวิไลเราเองเนี่ยก็นำวิถีชีวิตตรง

อันเนี้ยนำมาเรียบเรียงนะครับร้อยเรียงให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์การแสดงหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจูดนะครับเมื่อกี้ทิ้งไว้อยู่เรื่องนึงนะฮะก็คือตัวละครนางเอกนางลุงเนาะเมื่อกี้ผมเล่าไป3ตัวนะครับเหลืออีก4ตัวนะครับตัวแรกนะฮะนางเลือดขาวตัวที่2นางสุนิสาฮะตัวที่3นางวาสนาเสร็จจากนางวาสนาก็จะมีนางมัสสุรีนะครับมาจากเกาะลังกาวีนะฮะสังเกตได้ว่านางมัสสุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรการแต่งตัวเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็จะคล้ายกับชาวมุสลิมนะครับเพราะว่านางมัสสุรีเนี่ยมาจากเกาะลังกาวีนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นนางที่มีความกตัญญูมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกแม่ผัวนะครับแม่สามีเนี่ยฆ่าตายซะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เหลือก็จะมีนางบุษบานะครับนางบุษบาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงนางเพชรนาคีนะครับนางเพชรนาคีเนี่ยส่วนมากถ้าพูดถึงพญานาคนะครับถ้าพูดถึงพญานาคเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับทางอีสานทางแม่น้ำโขงอะไรประมาณนั้นแทนนะถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเนี่ยที่ประกอบรำตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเป็นลาวความเป็นอีสานปนอยู่นะครับณตรงนั้นนะฮะอ่ะนักแสดงจูดครับนักแสดงจูดกระจูดครับเป็นไงบ้างฮะพร้อมแล้วนะครับซ้ายขวาพร้อมหมดแล้วนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังนะครับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับโดยวิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับขอบพระคุณครับ

ครับผ่านไปนะครับสำหรับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของพัทลุงอีกอย่างนึงนะครับก็คือยุทธลีลาปากัดก็คือปากัดกัดกันนะครับนะก็ไปหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับของปากัดเนี่ยฮะมันก็จะมีหลากหลายสีเนาะเพราะฉะนั้นชุดเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยก็อาจจะหลากหลายสีสันหน่อยนะฮะสำหรับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลาใต้โนดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมให้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าอย่างพวกเราน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับก็จะได้มีพื้นที่เนาะพื้นที่ในการแสดงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดเป็นอย่างสูงนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงการแสดงสุดท้ายของจากวิเลยนาศิลป์พะลุงเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังยุทธลีลาปรากัดครับอ๋อติดต่องานเหรอครับอ๋อติดต่องานผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับนะครับ Facebook วิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับแอดมินตอบไวมากนะครับยกเว้นตอนหลับนะครับ นะครับยกเว้นตอนหลับนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับขอบพระคุณครับนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกัน6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564 หลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
6: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบินลาวบีเปล่าบียุเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เพลินกับงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ก็จะได้ให้นะครับผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเพจของนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็กองทุนกนกพงศ์แล้วก็ทางถนนดนตรีนะครับได้ชมด้วยแล้วก็ทางวิทยุได้เหลือถนนดนตรีจัดที่วันนี้อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของรายการถนนดนตรีนะครับก็ผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับจากถนนดนตรีก็คงจะต้องขอในช่วงของการนำเสนอกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับน้องๆทุกคนมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากให้กับการแสดงในแต่ละชุดเพื่อให้ท่านศิลปินแห่งชาติและก็นักเขียนที่เดินทางมาไกลๆจากทางลาวนะครับและก็ทางมาเลเซียได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่บริเวณพื้นที่ของหลาดใต้โหนดนะฮะซึ่งเราก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตามความฝันนะฮะ20ปีนะครับในคำเหนื่อยยากในการที่กว่าจะมีพื้นที่ที่มีความลงตัวตรงนี้กับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับแล้วก็ต้องชมมากๆเลยคือเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเพราะวันที่5เขามีหน่วยงานจัดวันสิ่งแวดล้อมที่นี่ไม่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไม่ต้องรณรงค์ทุกคนได้ช่วยกันอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติวันนี้กินอาหารแล้วก็ดื่มตลอดทั่วตลาดเลยนะครับคนที่ทานอาหารทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะโอ้โหอันนี้ยอมรับจริงๆว่าที่พัทลุงนี่แต่ไม่ต้องรณรงค์เลยนะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับในเรื่องของที่เจตนารมณ์ของหลานใต้โหนดว่าต้องการที่จะรักษาเรื่องอะไรแล้วก็ต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทั้งกองทุนกนกพงศ์สงสมพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ได้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมากับทั้งค่ายวรรณกรรมแล้วก็เรื่องของการประทับมือของศิลปินแห่งชาตินะฮะวันนี้ก็มีการประทับมือของศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการประทับศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้นำมาแสดงไว้นะครับจัดแสดงให้ท่านได้ชมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับซึ่งได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทไพศาลอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ของหลาดใต้โหนดคนขนุนจังหวัดพัทลุงครับในชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศกับการรำลึกนึกถึงนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะที่ได้เดินทางร่วมกันมากับถนนดนตรีและศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีและอีกหลายชั่วโมงณราตรีแห่งนี้ที่หุบเขาฝนโปรยไพรกับคอนเสิร์ต20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรพบกับศิลปินเจริญคงสวัสดิ์ตุดนาคอนนะครับแสงธรรมดาจ๊อบทูดูนะครับและศิลปินอีกมากมายครับใต้สวรรค์นะครับเราจะพบกันใหม่ในปีต่อไปกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่จะมากันในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ของลาดใต้โนนนะครับหุบเขา

สวัสดีครับพวกเราวงช้างป่านะครับจากสนามชัยเขตนะครับดินแดนของช้างป่าวันนี้มีเรื่องราวของช้างป่ามาเล่าให้ฟังนะครับ

0: คุณนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าพวกเราคงรำลึกถึงเขาตลอดไปนะครับกนกพงษ์สงสมพันธ์นักเขียนหนุ่มตลอดกาลขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับเจริญกรุงสวัสดิ์นะครับทุกปีก็จะมีงานที่สนามชัยเขตใช่ไหมที่แคมป์ด้วยนะครับปีนี้มีไหมมีนะครับช่วง14พฤศจิกาชมฟรีหรือเปล่าครับ
2: ฟรีคร
1: ับ โอ้ฟรีด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยโอ้ครับครับครับเอาแล้วเอาตังค์ไปที่ไหนมาชมฟรีครับขอบคุณมากครับขอเตรียมประมือด้วยนะครับพอดีฝรั่งเขานั่งอยู่ตามซุ้มเยอะอะฮะพอเลยขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเชิญฝรั่งมานั่งข้างหน้าหน่อยนะครับฝรั่งอยู่ไหนเฮ้ยยูเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับข้างหน้านะครับเขาไปหลบๆอยู่ว่าเดี๋ยวว่าถ้านับชั่วโมงตรงนี้ไปนี่นะครับครึ่งชั่วโมงที่จะถ่ายทอดสดไปเนี่ยนะครับเราจะรวมเป็นวงพิเศษจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ศิลปินทุกท่านได้พูดถึงแล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เคยผ่านเรื่องราวของการเดินทางด้วยกันกับกนกพงษ์สงสมพันธ์นะครับเราจะขอเรียนเชิญครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภาพมาสักครู่นี้นะครับขอบคุณในทุกๆภาคส่วนนะครับที่ทำให้งานในวันนี้นะครับได้เดินทางกันมาถึงในช่วงของคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนกนกพงษ์สงสมพันธ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสภาทางวัฒนธรรมด้วยนะฮะวันนี้ก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเรามีเวลาอีกสักเล็กน้อยสำหรับวงนี้นะครับแต่เวลาสำหรับการแสดงดนตรีจะมีไปจนถึงจนสิ้นสุดนะครับจนกว่าศิลปินทุกท่านจะได้ล่ำลากันไปในวันนี้นะครับเขาบอกว่าในการบรรยากาศในการร่ำสุรานั้นห้ามล่ำลาในวงเล่านะครับครับใช่ครับใช่ครับด้านหน้าครับครับตัวจีนนี่เขาก็เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเดี๋ยวปีหน้าเราจัดให้ถนนดนตรีพอดีผู้ชมส่งมานะครับเรื่องของอยากชมพี่จ๊อบทูดูนะฮะได้ครับยังมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอกกินควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ที่ส่งจากเพจของทางบ้านนักเขียนและกองทุนกนกพงษ์นี้นะครับให้กับเพจของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศในช่วงเวลาของถนนดนตรีนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์กรุงเทพนะครับชมฟรีเหมือนกันนะฮะชมฟรีของผมจะจัดทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนนี้วันที่26มิถุนายนนะครับจัดที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตนะครับเข้าไปชมได้นะครับนักเขียนจากประเทศลาวก็มาอีกครั้งก็ได้นะครับยินดีครับนังหงาครับนังหงานะฮะนังหงาเพื่อนนังหงามาปรากฏตัวหน่อยได้ไหมครับกดเพื่อนนักอ่านนักเขียนศิลปินแห่งชาติครับเชิญหน่อยนะครับมาว่าให้กับพี่น้องได้รับฟังกันหน่อยว่ามีคนเขาดินทาทำไมอาจารย์ใหญ่ของคาราวานนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอะไรมานะครับมีต่อมพิเศษอะไรบ้างนะครับเชิญครับเชิญครับเอาเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่คือศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงความประทับใจแล้วก็วันนี้ได้กล่าวนะฮะในช่วงการประทับมือด้วยวันนี้สำคัญมากนะครับศิลปินที่มาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีงานวรรณกรรมที่นะครับที่ศิลปินได้เดินทางลาวเดินทางมานะครับจากประเทศลาว 20-30 ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมางานนี้นะครับครับเชิญครับ
2: ก่อนอื่นขอสบายดีทุกท่านที่อยู่ในงานและอาจฟังเสียงอยู่ทางบ้านข้าพเจ้ามางานมาภาคใต้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเที่ยวนี้นักเขียนพวกเฮามาด้วยกัน4คน4ท่านในหันมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านเราทั้งสี่ท่านนี่เป็นนักเขียนสี่ไร่ของเราพวกเขาเดินทางมาข้ามแม่น้ำโขงมาข้ามแม่น้ำคลองมานั่งรถไฟลาวไทย800 กิโลเมตรนะ800 กิโลเมตรหลังจากลงรถไฟมาพวกเขาก็มาขึ้นรถตู้จากกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะมาถึงพัทลุงพวกเขาก็ใช้เวลาอีก12ชั่วโมงพวกเขาก็ถือว่านอนมาทั้งรถไฟแน่มาถึงรถตู้ก็เหงาสมควรแต่พวกเขามางานนี่แม่นมีความภาคภูมิใจอะไรก็หูซึกเป็นเกียรติที่ได้มาหลาดใต้โหนดที่มาเห็นบรรยากาศของพี่น้องทั้งภาคใต้ ได้เห็นบ้านเมืองได้เห็นอ่าวไทยได้เห็นภูเขาได้เห็นอนุสรณ์สถานหลายๆแห่งตามเส้นทางที่พวกเราผ่านมาและพวกเรามาฮอดมาถึงบ้านนักเขียนกนกพงษ์สมพันธ์ซึ่งข้าพเจ้าได้หู้จักหักแพงมาแต่ปี2533ถือว่าเป็นนักเขียนหนุ่มเวลานั้นข้าพเจ้าก็เป็นนักเขียนหนุ่มจากสปป.ลาวเหมือนกันฉะนั้นพวกเขาเป็นสหายกันเป็นอ้ายน้องกันเพราะว่ากนกพงษ์นี่ก็เป็นรุ่นน้องแล้วพวกเขาจากคมหัวจากหักแพงพวกเขาก็ได้พบกันหลายงานพบกันหลายครั้งมีความผูกพันกันและเป็นงานพิเศษมันจัดขึ้นอยู่ภาคใต้ซึ่งว่านักเขียนลาวพวกเขานี่น้อยคนที่ที่มาฮอดมาถึงอันนี้ก็เป็นความภูมิใจและก็ขอบใจน้ำทีมงานที่ทั้งนำเที่ยวทั้งนำพามางานนี่ได้ถูกต้องตามเวลากำหนดหมายอันนี้ก็ขอขอบใจและก็ขอบใจทั้งรายการของพิญโยเนาะที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยถึงพี่น้องชาวไทยแน่ชาวลาวแน่ผู้ที่ฟังรายการของท่านอยู่ถนนดนตรีอันนี้มีแฟนทั้งฝั่งเราเยอะเหมือนกันนะถนนดนตรีนะ
3: แฟนฝั่งเรานี่เป็นผู้สาวบ
2: ่ผู้สาวก็มีผู้เฒ่าก็มี
3: วันนี้มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับทั้งฝั่งเราครับ
2: ทั้งฝั่งเราพวกเราศิลปินแห่งชาติท้องใบโพธิสารเป็นประธานสมาคมนักประพันธ์เราท่านอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นนายกสมาคมนักเขียนเนาะแต่อยู่ลาวเฮาห้องกันประธานสมาคมนอกจากหันกันมีปัญญาพันธาพานิชเป็นนักเขียนซีไรผู้ล่าสุดของเราเขียนหนังสือชื่อว่าดอกไม้ในกาบระเบิดflowers in the bombshell อันนี้พูดถึง
4: ว
2: ่
4: ารู้จักเพื่อนมาริโอน่า
2: ใช่ใช่ไหมเป็นเชี่ยวของใครมาริโอน่าด้วยปัญญาพัฒนพันธ์นิดหนึ่งหนังสือของเพื่อนก็มีวางขายเนาะ

0: ดีใจได้พบเพื่อนนักเขียนศิลปินซึ่งว่าบางคนก็หู้จักกันมา20ปี30ปีแต่ว่าหลายปีแล้วบ่ได้พ้อกันแต่ว่ามาพบกันอยู่ในงานนี้เช่นจำลองฟังสุรจิตชีวีชีวาไพฑูรย์ธัญญาเจอกันบ่อยไพฑูรย์ธัญญาเนี่ยเพราะว่าเขาไปมาระหว่างลาวเวียงจันทน์กับที่ตลอดอันนี้ก็งานนี้ก็ได้กนกคงก็สักจูงมาให้ได้พบกันโคศกเสียงเอกนี่ก็เจอกันในงานนี้ก็ภูมิใจยินดีหูจัก
1: ขอบคุณครับครับก็ครับเดี๋ยวปีหน้าไปลาวนะครับเอาศิลปินเพื่อชีวิตไปด้วย
0: Welcome to Lao
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับศิลปินแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นนางงามรักมากนะครับนางงามรักมากแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าทางประเทศลาวจะเชิญมาริโอน่าไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่นะฮะอยากไปเที่ยวเมืองลาวไหมครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับคนเพื่อชีวิตเอาละครับพอดีเป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีปกติก็จะล่ำลากันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพี่เจนก็บอกแล้วว่าคืนนี้คงจะอยู่กันถึงประมาณไม่ต่ำกว่าตีสี่นะฮะเพราะยังมีวงดนตรีอีกเยอะครับคนดูจะกลับก็ไม่เป็นไรนะฮะยินดีครับไปนอนก่อนก็ได้นะครับครับก็เป็นวงดนตรีที่ทุกคนมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันโดยเฉพาะน้ำจิตน้ำใจที่มาให้ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ด้วยหัวจิตหัวใจเดียวกันว่าจะมาเพื่อครบ20ปีของนะครับคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรผมก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คือที่มาเนี่ยคือขอเข้ามาจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมานะครับเพราะว่าเคยพูดคุยกับกนกพงษ์ช่วงที่มีชีวิตอยู่ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตกันในเรื่องของงานทั้งวรรณกรรมงานศิลปะแล้วก็งานเพื่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความฝันซึ่งสามารถจะทำได้แม้จะใช้ทั้งพละกำลังความเหนื่อยยากนะฮะที่ศิลปินท่านหนึ่งที่ผมได้เคยนั่งคุยกันที่บ้านไม้แดงที่ทางตัดแสงเดือนตะวันแดงแล้วเป็นศิลปินวงแม่น้ำนะครับเล่นแอคคอร์เดียนแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะฮะก็คือนันยุทธทรงสมพันธ์นะครับพี่ชายของกนกพงษ์ที่นำเพลงคนเลวมานะครับจากในงานที่กนกพงษ์ได้เขียนขึ้นแล้วเราก็เอามาเปิดในรายการนะครับแล้ววันนี้เราก็คงจะเป็นช่วงท้ายที่ถนนดนตรีจะได้ล่ำลากันด้วยบทเพลงและก็เรื่องราวที่เราจะเริ่มต้นจากวินาทีนี้ไปสู่ราตรีอันอีกยาวไกลที่ในคืนวันนี้จะได้สัมผัสกับ20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับพบกับศิลปินทุกๆท่านที่วันนี้ได้เดินทางกันมานะครับทุกๆวงนะครับไทยลากูลนะฮะตดนาคอนนะครับนันแสงธรรมดานะครับจ็อบทูดูนะครับแล้วก็อีกหลายศิลปินที่กำลังจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้ในงาน20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับเชิญรับชมครับและสวัสดีครับ

อบคุณเซาพาราไดซ์นะครับขอบคุณอาจารย์ป๋องด้วยนะครับโอเคคนละสองสามเพลงกันนะเพราะว่ามีตุ๊ดนาคอนมีจ็อบทูดูรออยู่นะครับขออีกสักเพลงนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์เราก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยดูซิว่าเราจะมีประเด็นข่าวสารเรื่องใดๆที่ในชีวิตประจำวันแล้วสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบูรณ์เชิญครับ
0: ครับก็อยากจะนำเสนอนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าญาติเราหรือว่าตัวเราเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกปุ๊บเราต้องกลับมาบ้านในช่วงเย็นอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้กลับมาเพราะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเราหลับไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะหายใจได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะหัวใจวายหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่พยายามจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าโอ้ชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงพอชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่คำถามเราก็มักจะได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดพระอาจารย์ครับคำว่าวันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันมีคำนิยามยังไงฮะอะไรคือดีที่สุดของแต่ละคนและดีที่สุดในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ
1: จำบันก็ต้องพูดถึงประเด็นที่มีข่าวโศกนาฏกรรมเนาะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาอย่างนี้คุณสมบัติเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีข้าศึกมาแล้วท่านเปรียบเทียบกับม้าอาชนัยนี่แหละม้าอาชนัยพันดีที่มีคนฝึกสอนอาจารย์ฝึกสอนม้าเนี่ยนะเขาก็จะให้สัญญาณถ้าเขาชูประตักขึ้นเรามารู้เรื่องแต่ชูประตักขึ้นปึ้งเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าให้เดินหน้าหมุนประตักมานี่ให้ถอยหลังม้าเนี่ยต้องสังเกตดูว่าคนที่อยู่บนหลังมันเนี่ยหรือบนรถเนี่ยเขาให้สัญญาณอะไรทีนี้ถ้ามันไม่สังเกตมันมองไปนั่นนี่มันไม่ได้ใส่ใจเขาก็จะเอาประตักเนี่ยไปสะกิดผิวหนังมันสะกิดผิวหนังมันมันก็จะรู้ตัวนะถ้ารู้ตัวมันก็จะทำตามเช่นเดินหน้าถอยหลังแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยคนฝึกม้าก็ทิ่มเข้าไปที่หนังมันนะใช่ไหมทิ่มเข้าไปทิ่มถ้ามันไม่รู้เขาต้องทิ่มแรงขึ้นคือมี4ระดับ1แค่ให้สัญญาณ2เอามาแตะที่ผิวหนัง3ทิ่มเข้าไปที่หนัง4ทิ่มหนังทะลุจนถึงกระดูกเพื่อให้มันคือทิ่มทะลุถึงเนื้อมันอ่ะให้มันรู้สึกว่ามันต้องเดินหน้าหรือถอยหลังมี4ระดับแล้วทีนี้พอให้สัญญาณอย่างนี้ปุ๊บมันจะไปเดินหน้าถอยหลังอันนี้คือดีเข้าใจมั้ยแต่ว่ามันจะต้องเกินระดับไหนอันนี้คือจึงเป็นอุปมานะเปรียบเทียบกับว่าการที่ม้าเห็นแค่เงาของประตักนะก็คือเหมือนเราดูข่าวหนังสือพิมพ์โอ้โหคนนี้แบบตายง่ายมากเลยต้องหลายศพโอ้ยเราก็อาจจะเกี่ยวข้องเราก็อาจจะโดนได้งั้นฉันจะรีบปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องมาหาไอ้วันนี้ที่ดีที่สุดทำยังไงใช่ไหมอันนี้สัญญาณมันมาวันนี้อันที่สองมาบางคนอยู่ในสถานการณ์คุณสมบัติอยู่ในสถานการณ์เพราะตรงนี้คนมันเยอะด้วยโอ้โหคนนี้เห็นแบบข้างๆเลยแต่ว่าเราไม่โดนนะสมมติมันลดเยอะใช่ไหมไอ้คนที่เฉียดเนี่ยเฉียดแต่ว่าไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: เห็นเหตุการณ์แบบคาตาเงี้ยแล้วเขามาทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้คือประเภทที่สองมาอาจารย์ในประเภทที่สองถูกสะกิดที่หนังส่วนประเภทที่สามนี่คือเพื่อนเราคนนั้นคนที่ตายไปอ่ะเรารู้จักแบบตัวเป็นของเขาเลยเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นอะไรกันแล้วโอ้โหเพื่อนเราหรือญาติเราหรือคนที่เรารู้จักตายในเหตุการณ์นี้นี่คือประเภทที่สามด้วยทิ่มเข้าไปที่หนังแล้วจนถึงเนื้อแล้ว
0: คร
1: ับ เนาะอันที่สี่ก็คือตัวเราโดนเองเนี่ยตัวเราแบบบาดเจ็บเพราะว่ามันไม่ใช่มีคนตายเนี่ยคนเจ็บก็มีนะทั้ง30 กว่าคนใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: พวกคนเจ็บเนี่ยก็คือว่าโอ้โหเราจะตายแล้วนะตัวเราเองโดนเองเข้าใจไหมดีเราไม่เป็นศพที่9เราอาจจะเป็นศพที่9ก็ได้พวกนี้คือประเภทที่ว่าเขาสะกิดเข้าไปจนถึงหนังแล้วเนื้อแล้วทิ่มเข้าไปแล้วทั้งหมดนี้นะจะต้องมาคิดอย่างที่คุณสมบัติว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราต้องตั้งจิตไว้ให้ดี ตั้งจิตไว้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือให้นึกถึงความดีของเรานั่นเองเรามีความดีอะไรบ้างไหมเรามีความดีอะไรบ้างไหมอย่าไปนึกถึงความไม่ดีแต่ว่าไอ้นี่ฉันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันก็ไม่นี่ไปไม่ดีแน่นอนเราก็จะไปที่มันอดอยากคือเช่นเปรตเปรตสมมติว่าเราตายไปนะแล้วเราจิตเราเป็นยังไงเราก็จะไปอยู่ในพวกแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดถึงว่าไอ้นี่ฉันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันก็คือเป็นมุนเป็นลักษณะจิตที่อดอยากหิวโหยอยากได้เราก็จะเป็นพวกเปรตหรือถ้าคิดเบียดเบียนเขาคิดจะต้องแบบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบอันนี้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์เล็กก
0: ็
1: คือไปไม่ดีเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็จะไปไม่ดีแต่ถ้าเราคิดเรื่องดีๆเราก็จะไปดีได้ซึ่งเรื่องดีๆมันมีเยอะอยู่
0: ค
1: ุณสุวรรณอย่างเช่นว่าเราขับรถแล้วเราก็เปิดทางให้คนอื่นข้ามเข้าได้เขามาปาดหน้าเราให้เลยให้เลยมีเมตตาอย่างนี้ไปสวรรค
0: ์
1: หรือเราให้ทานคุณเคยทำบุญกฐินผ้าป่าที่ไหนน้อยก็ตามมากก็ตามอันนี้เรานึกถึงตรงนั้นให้ได
0: ้ครับ
1: เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองเนาะมันแค่นี้แหละความดีมันไม่ยากไงความดีไม่ยากแค่เรานึกถึงได้ก็พอซึ่งตัวนี้คือต้องมีพลังสตินะถ้าเราไม่มีพลังสติเนี่ยจิตเราก็จะไปวิ่งวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโน่นแต่สติเราจึงต้องมีกำลังนั่นเองสติเราจึงต้องมีกำลังกำลังตรงนี้เราก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการฝึกก็ฝึกในชีวิตประจำวันได้โดยอย่างเช่นว่าคือสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสังเกตของการสังเกตการแยกแยะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือฝึกสติไม่ใช่หมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกพุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมคาถาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเดินกินข้าวข้าวของน้ำได้หมดแต่เป็นการที่ว่าทำทีละอย่างทำทีละอย่างเช่นกินข้าวนี่นะตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือกินข้าวไปช้อนมือขวานี่ถือช้อนหรือถือตะเกียบก็ตามแล้วมือซ้ายนี่ก็ถือโทรศัพท์แต่โทรศัพท์แล้วก็ดู TikTok ดู Book Face ดู YouTube เงี้ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปากก็กินไปอันนี้ไม่มีสติแน่นอนมันจะเพลินแต่ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเจาะจงลงไปรับประทานอาหารก็กินอย่างเดียวเข้าน้ำก็มีสติจดจ่อเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยอันนี้จะดีมากนี่เจ้าบ้าน
0: ครับพระอาจารย์ครับการเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเนี่ยมีแนวทางยังไงฮะ
1: เจ้าบ้านแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มันอยู่ที่ว่าประเภทของชีวิตของเราเป็นยังไงนะ
0: คร
1: ับ ถ้าอย่างของสมณะบวชเนี่ยก็คือเริ่มจากศีลเริ่มจากศีลทีนี้ถ้าของอย่างคารวะญาติโยมแล้วศีลเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานละเข้าไปในทางกายวาจาทีนี้ด้านอื่นๆที่เราต้องเกี่ยวข้องท่านก็จะเอาเรื่องของทิศทั้ง6มาปรับใช้
0: คร
1: ับ แล้วพ่อแม่เราก็ต้องมีด้านนี้เพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีด้านนี้ด้านซ้ายแล้วครูอาจารย์เราก็มีด้านขวาครอบครัวภรรยาสามีหรือลูกก็ด้านหลังด้านล่างก็ลูกน้องเจ้านายและด้านบนก็สมณพราหมณ์นักบวชต่างๆแล้วเราดูแลทั้ง6ด้านนี้แล้วก็เรียกว่าทิศทั้ง6อันนี้ต้องไปด้วยกันแต่ที่ใดที่1ขาดปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญแล้วก็จะรักษาศีลได้ต้องมีศรัทธาต้องเริ่มจากศรัทธาจะเราจะมีพลังในการทำอะไรก็แล้วแต่คุณโยมเราต้องมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตไปกำลังใจต้องมีตรงนี้คือกำลังใจใช่ไหมกำลังใจมาจากไหนกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจก็คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังใจตรงนี้ต้องออกมาอยู่บนพื้นฐานของศีลนะกายวาจาต้องดีเสร็จแล้วจิตทั้งหกเราก็ต้องรักษานะทีนี้คุณจะทำอะไรล่ะฉันอยากจะทำธุรกิจฉันอยากจะทำราชการฉันอยากทำโครงการสักคนกันได้ในอันนึงก็ค่อยเอาอิทธิบาท4มาใช้ในโครงการนั้นๆเรื่องนั้นๆอย่างนี้ทีนี้ถ้าเจอปัญหาไปเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานเจอปัญหากับลูกน้องเจ้านายลูกค้าอันนี้ต้องใช้พรหมวิหาร4นะพรหมวิหาร4บางเรื่องเราก็ต้องอุเบกขาบางเรื่องเราต้องช่วยเหลือบางเรื่องเราก็ต้องไปทางอื่นอย่างเงี้ยนะแต่เราจะไม่แบบไปพยาบาทไม่อะไรงี้โดยการเอาพรหมวิหาร4มาใ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1ศรัทธาเนาะศรัทธาศีลนี่ต้องไปด้วยกันนะเสร็จแล้วก็เรื่องที่ทั้ง6เสร็จแล้วก็มาเรื่องอิทธิบาท4แล้วก็พรหมวิหาร4เรียงลำดับอย่างนี้เรียงลำดับนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณสมบูรณ์มันไม่ได้ยากอะไร
0: ครับ
1: เนี่ยไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เราเอามาปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็ใช้หลักในการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนให้สร้างประโยชน์มีสมาธิอย่างเงี้ยนะเราจะทำได้ด้วยศีลที่เป็นพื้นฐานของเรานั่นเองเจริญบาน
0: ครับเอ้พระอาจารย์ครับเรื่องของการมีกำลังใจเนี่ยหากเราเกิดอาการผิดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปดังตั้งใจหรือเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนที่รักหรือทรัพย์สินที่เก็บหวงแหนมานานเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงครับในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะพระอาจารย์ครับขอทริคหรือว่าแนวทางตรงนี้หน่อยฮะ
1: เราต้องมีที่พึ่งทางใจคุณสมพล
0: ครับ
1: คือมีที่เกาะคือเวลาที่เราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บมีความหวังอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามันจะเขวมันจะแบบร่วงมันจะหลุดมันจะถูกฉีกออกอ่ะมันจะแบบหัวมันจะแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะใช่ไหมเราก็ต้องมีที่เกาะแต่ที่เกาะเนี่ยจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเกาะความหวังอื่นนะสมมติพึ่งคนนี้ไม่ได้อย่างเช่นประมูลโครงการอย่างเงี้ยนะประมูลโครงการพึ่งนักการเมืองคนนี้หรือว่าพึ่งข้าราชการคนนี้เราเกิดไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งคนอื่นนึกคิดผิด
0: คร
1: ับแต่ไม่ถูกที่พึ่งเนี่ยคือที่ที่ให้จิตเรามีการยึดเกาะยึดไม่ใช่ยึดนะแต่ให้เกาะนะยึดกับไม่เหมือนกันนะยึดนี่คืออุปทานความยึดถือแล้วเกาะนี่คือเอาเป็นที่พึ่งเกาะหมายถึงว่าเหมือนกับเกาะแก่งแล้วเราก็ไปจับเอาอย่างนี้นะที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเรายึดอันนี้ก่อนนะยึดถือนี่คืออุปาทานเรายึดถือว่ามันต้องได้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สินี่คือยึดถือละทีนี้พอไม่เป็นปุ๊บคุณจะจี๊ดเลยคุณจะทุกข์เลยคุณจะเคว้งคว้างเลยเพราะคุณดันไปก่อเอาที่ที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงไงยึดก็เลยยึดเพราะเราต้องจึงมีที่เกาะนะเกาะนี่ที่นี่คือเป็นสรณะนั่นเองสรณะเนี่ยแปลว่าเกาะคุณสมบูรณ์สรณะนี่นะแปลว่าเกาะเราก็พูดถึงเป็นที่พึ่งส่วนที่ที่มันแบบก็ตรงข้ามกันนะคือเกาะเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นยึดถือนั่นคืออุปาทาน
0: ครับ
1: เราทุกข์เพราะอุปาทานในการเรื่องนั้นเราจะไม่ทุกข์ได้เราต้องมีที่เกาะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนลอยน้ำมาเนาะจมน้ำจะจมน้ำอย่างนี้แล้วก็ไปเห็นกองผักตบชวาคุณสมบูรณ์กองผักตบชวา
0: ครับ
1: ไม่ใช่กองผักตบชวาสิเป็นฟองน้ำโฟมโฟมฟองน้ำที่มันลอยมาตามแม่น้ำนะเวลาที่แม่น้ำมันสกปรกเนี่ยใช่มันจะเป็นป่องป่องลอยมาเนี่ยนะคนว่ายน้ำอยู่จะจมน้ำแล้วเนี่ยเห็นไอ้ฟองฟองนี่ลอยมาคิดว่าเป็นเกาะเป็นแก่งก็เลยไปคว้าเสร็จปุ๊บหวบเลยจับไม่ได้เลยเพราะมันยวบลงไปเนี่ยเป็นฟองเป็นโฟมน้ำ
0: คร
1: ับเอาทั้งนั้นทำไงเนี่ยก็ต้องไปเกาะถ้ามีเกาะแก่งอยู่กลางน้ำเราถึงจะไปเกาะได้อย่างนั้นแหละถึงจะถูกใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันในยะมันต่างกันอยู่ว่าไอการยึดเนี่ยคือเราจะเอามาเป็นของเราเข้าใจว่าอุปทานแต่เกาะเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเกาะพร้อมที่จะปล่อยเราเกาะแก่งสมมติกลางแม่น้ำจะมีเกาะกลางแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเราจะมีเนินสูงๆที่อยู่ใต้น้ำแต่ขาเราพอเหยียบถึงอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเขามีอยู่แล้วเราไปเป็นที่พึ่งนี่คือหลักการที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนให้แบบจิตเรามันไม่ทุกข์ได้ทันทีนะซึ่งที่พึ่งตรงนี้ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเอาจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นนะพระพุทธหมายถึงว่ามันต้องมีความพ้นทุกข์ได้สิตรงนี้ไม่ใช่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆแบบที่เราเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้พระธรรมคือที่มีในตำราคัมภีร์พระสงฆ์คือคนโกนผมเหลืองไม่ได้อยู่ในยานั้นนี่ต้องให้คุณสมบัติกับท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าที่เราจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วเราจะให้เราเบาใจได้ทันทีในสถานการณ์ที่ว่าเราดันไปยึดถือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าในยานี้แต่หมายถึงทางออกการแก้ปัญหามันต้องมีคือพุทโธทางออกการแก้ปัญหาต้องมีมันจะมีนะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อมั่นเรามั่นใจว่ามันต้องมีนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือเรียกว่าพุทโธแล้วสองเส้นทางต้องมีสิเส้นทางที่ไปถึงจุดที่จะปัญหานั้นจะหายไปได้เราต้องมี นั่นคือธรรมโมเส้นทางต้องมีเราต้องมั่นใจในข้อนี้ข้อที่3ก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางนั้นเราก็ต้องได้เหมือนกันนะนี่คือสังโฆนี่พุทโธธรรมโมสังโฆนะพุทโธนะคือการแก้ปัญหาที่เราเจออยู่นะที่ที่นั้นเดี๋ยวเช่นสมมติเราเจ็บแค่ได้ป่วยกรณีที่คุณสมบูรณ์ยกขึ้นมาก็คือผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮ้ยทางแก้ของความผิดหวังเนี่ยมันต้องมีสิจุดที่มันจะไม่ผิดหวังมันต้องมีสินั่นคือพุทโธนะเส้นทางก็ต้องมีสินั่นคือธรรมโมแล้วถ้าฉันปฏิบัติตามเส้นทางนั้นฉันก็ต้องได้สินั่นคือสังโฆเราตั้งจิตไว้ตรงนี้เราจะไม่ทุกข์ไงแล้วก็ไม่ใช่ไปยึดเรื่องอื่นนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้บอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้อยู่สองอย่างนะคือคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีความทุกข์ครอบงำแล้วเสียแทงแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะยึดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีผลสองอย่างอย่างแรกไม่ดีก็คือคุณจะจมอยู่ในของทุกข์นั้นแต่ร่ำมาให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้ออันนี้เราเห็นกันเยอะแยะอันนี้คือจมอยู่ในกองทุกข์นั้น
0: ครับ
1: หรือสองก็คือหาทางออกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครหนอตรงนี้แหละมันจึงจะเริ่มมาที่ว่าคุณต้องมั่นใจมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือทางที่มันจะพ้นทุกข์นี้หมายถึงว่าความพ้นทุกข์นี้มีได้นี่คือพุทโธเส้นทางนี่คือธัมโมแล้วการลงมือทำตามเส้นทางนั้นคือสังโฆเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางออกของความทุกข์นี้แน่นอนเราจะออกจากความทุกข์นี้ได้เราจะหาความสุขได้ง่ายๆและด้วยการเปลี่ยนมุมมองตรงนี
0: ้
1: ทีนี้คนเรามันอาจจะไม่เปลี่ยนไงมันจะจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยผลลัพธ์แบบแรกของความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันก็มีแต่เราจะหันหัวออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาบ้างใช่ไหมมีกัลยาณมิตรแนะนำบ้างอย่างเงี้ยอย่างท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังเสร็จแล้วเพื่อฉันจะไปจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมวะฉันก็หาทางออกอ๋อพุทโธธัมโมสังโฆมีทางออกโอเคเราไปทางนี้เราก็จะคลายทุกข์ได้มาทำทางออกเส้นที่สองนี้เพราะมีกัลยาณมิตรแนะนำเพราะว่าเจอทุกประเภทหนึ่งที่ว่ามันจะดับได้โดยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราก็จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นเองเช่นพัน
0: ครับพระอาจารย์ครับมีเรื่องของความสุขพื้นฐานความสุขพื้นฐานที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ใช่ทางทรัพย์สินเงินทองนะครับเอาง่ายๆฮะสุดท้ายคนเราเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเราเอาไปไม่ได้บ้านใหญ่แค่ไหนรถเราหรูแค่ไหนเราเอาไปไม่ได้แม้แต่เนื้อตัวร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยครับต้องชาปนกิจจะเผาจะฝังก็สุดแท้แต่นะครับเขาเลยบอกว่าความสุขพื้นฐานของเราคือการกินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกและที่สำคัญนะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงพระอาจารย์การยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนี่เขาบอกว่าจะทำให้เราเป็นสุขจริงเท็จประการใดครับพระอาจารย์ฮะในทางพระพุทธศาสนามีบอกไหมพระอาจารย
1: ์ในทางพุทธศาสนาก็จะแบ่งความสุขออกสองประเภทคุณสมพล
0: ครับ
1: กินอิ่มนอนหลับเนี่ยเป็นความสุขทางกาย
0: ทาง
1: ว
0: ิ
1: ช
0: า
1: เรียนกายใช่ไหมความสุขทางกายเนี่ยมีพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามีนี่ความสุขทางกายเนี่ยเราต้องอย่าเอาเป็นหลักอย่าเอาเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมติคุณไม่มีเงินซื้อข้าวกินทำไงคุณจะไม่มีความสุขหรอไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแบบไม่จำเป็นเลยเข้าใจไหมจำเป็นอยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่ได้เอาเป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักเนี่ยก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี่คือจะต้องเป็นหลักทีนี้วิธีการที่จะได้ความสุขทางใจจะทำยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากอ่ะจะทำให้คุณมีความสุขทางใจน้อยลงเราบ่นอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เราสุขใจน้อยลงเพราะนั้นเราควรจะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อยเป็นเหตุเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขทางใจได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะเอาผลตรงนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเล่นโซเชียลก็ด้วยนะเล่นโซเชียลบางทีเราแบบไม่ได
0: ้ไปดูคนอื่นทั้งไงฮะ
1: ก็นั่นไง
0: ไปดูคนอื่นแล้วมันก็เป็นทุกข์นะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้สังคมมันทำให้เราเปรียบเทียบคือการโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะวันนี้ Facebook Instagram หรือ TikTok เนี่ยทุกคนเวลาโพสต์เนี่ยมักจะโพสต์แต่เรื่องดีๆนะฮะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไปทานอาหารร้านหรูๆแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเอง ต้องลำบากกินมาม่าหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยลำบากเลยจะไม่โพสต์ลงดังนั้นเราจะเห็นมุมมองในเชิงบวกของแต่ละคนมันเกิดความเปรียบเทียบพระอาจารย์เอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงดีกว่าฉันมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าด้อยค่าในตัวเราบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอก
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไปกินร้านหรูๆแบบนี้ไม่ได้โอ๊ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่มีรถหรูๆ หรือบ้านใหญ่ๆแบบเขามันเป็นความทุกข์ในเชิงเปรียบเทียบที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะพระอาจารย์ครับแต่คือเราหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นเราจะปิดตาปิดหูปิดปากปิดใจมันทำได้ยากพระอาจารย์ในมุมมองของคารวาสมีแนวทางไหมครับคือในมุมมองของพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตมันจะมีเหมือนเป็นกรอกแก้วกำแพงบาง
1: เอา
0: ไว้ใช่
1: เครื่องโยโย่เนี่ยมันน้อยหน่อย
0: ชนเนี่ยคารวาสทำได้ยากพระอาจารย์มีวิธีการที่จะทำให้ถูกใจมากขึ้นไหมคือไม่ต้อง 100% พระอาจารย์แต่เป็นไปไม่ได้แต่มันมีวิธีการไหมฮะ
1: คือถ้าเราเข้าไปนี่อยู่ในกับดักของเขาอะนะคุณสมบู
0: รณ์ครับ
1: ในพรานเนี่ยเขาจะวางกับดักเอาไว
0: ้
1: แล้วเวลาเขาวางกับดักเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่ากวางฉันวางกับดักไว้นะเธออย่าโดนกับดักนะไม่ให้เลยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าทำไงให้มันโดนกับดักเข้าใจไหมคนคิดเนี่ยนายพรานเนี่ยเขาวางกับดักไว้เพื่อดักกวางเพื่อดักสัตว์เพื่อดักอะไรเขาต้องคิดว่าต้องให้มันจับให้ได้
0: แ
1: ต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงเวียนของกับดักเนี่ยมันโอ้โหมันเขาวางแผนไว้แล้วเข้าใจไหมให้เราติดกับ
0: คือติดกับแล้วอ่ะว่า
1: เออก็ใช่แล้วอันนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักไม่ใช่ว่าเราไปถนนเอ้ยฉันจะอยู่ไปกินอะไรที่เขาเป็นกับดักนั่นมันเหยื่อมันไม่ใช่อาหารเหยื่อกับอาหารไม่เหมือนกันนะคุณสมมติว่าปลานะจินตนาการเราเป็นปลานะแล้วคนตกปลาเนี่ยเขาเอาหนอนที่เป็นอาหารของปลามาเกี่ยวไว้ที่เบ็ดลักษณะหนอนที่อยู่กับเบ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อเขาไม่เรียกว่าอาหารเพราะถ้าอาหารมันจะไม่มีไปเข้าใจมั้ยจะไม่มีเบ็ดแต่ถ้าปลาไม่ฉลาดเขาจะเข้าใจว่าหนอนตัวนั้นเป็นอาหารมันก็จะไปกินแต่ขอโทษมันไม่ใช่อาหารเป็นเหยื่อถ้าเราคิดว่าฉันจะกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติดเบ็ดคุณคิดผิด
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: เป็นไปไม่ได้ปลาคือเขาวางแผนไว้แล้วว่าถ้าคุณกินเหยื่อเมื่อไหร่นะคุณต้องติดเบ็ดมีปลาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองจะฉลาดปลานี่ก็ไม่ฉันจะไปกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติด
0: ครับ
1: โอ้มันยากมันยากเพราะเขาแพลนไว้แล้วเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เขาจะล่อไว้แล้วเขาไม่ได้วางเบ็ดเดียวนะเขาวาง 3-4 เบ็ดนะทำไงเราก็กินเหยื่อตรงนั้นกินเหยื่อตัวนี้แต่ว่าไม่ติดเบ็ดหรอกนะมันยากไงมันยากวิธีมันมีอยู่นะก็คือต้องมีสติต้องมีสติมากๆแต่คุณก็จะกินเหยื่อได้โดยที่ไม่ติดเบ็ดนะพระพุทธเจ้าเปิดเผยเหมือนกับกวางที่มากินผักในสวนผักที่นายพรานปลูกเอาไว้แต่บางทีมันก็ไม่ถูกจับนะแต่ตัวที่มันเก่งจริงๆอ่ะมีสติกำลังมากจริงๆแต่ประเด็นคือคุณอย่าไปกินมันเลยคุณอย่าไปติดกับตรงนั้นถ้าเราติดคือถ้าเราเข้าไปในวงเวียนของกับดักเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่เราติดกับงั้นคุณอย่าเข้าไปในกับดักนั้นแล้วก็ต้องออกมาก็ต้องออกมาคำว่าออกมานี่ก็คือว่าก็เล่นโซเชียลลดลงก็เล่นอะไร TikTok ลดลงจำกัดชั่วโมงให้ดีหาความสุขทางอื่นหาความสุขทางใจดูทีวีน้อยลงมีเพื่อนบ้านก็เป็นบางเวลาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าไปตลอดเวลาก็จำกัดเวลาเอาไว้เพื่อให้เราหาความสุขทางใจได้มากขึ้นคือออกจากบริเวณที่เป็นกับดักนั้นเสียเราต้องออกจากตรงนั้นคือเปรียบไว้หลายอย่างเลยปลาติดกับกวางติดกับดักลิงติดตังเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็เราจะออกมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเราเข้าไปในดงของต้นไม้ที่มีหนามอ่ะ
0: ครับ
1: จินตนาการนะสมมติเราเข้าไปในดงที่ต้นไม้เนี่ยมีหนามเต็มไปหมดเลยคุณจะขยับทางไหนหนามนี่ก็ตำหนามนี่ก็ตำนี้คุณต้องระวังมากๆตอนออกมา
0: ครับ
1: ต้องระวังมากๆตอนออกมาไอ้การระมัดระวังเนี่ยคือต้องใช้สติมากเราจะระวังได้ก็ต้องใช้พลังสติมาก
0: ครับ
1: เนาะการระมัดระวังตรงนี้นะท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งที่ยังมีข้าวกล้าอยู
0: ่ครับ
1: นะข้าวกล้านะ มันอยู่เนี่ยแล้วไอ้ควายมันก็จะไปชอบไปกินต้นข้าวไงมากกว่ากินหญ้าเด็กเลี้ยงควายเนี่ยต้องพยายามระวังควายไม่ให้ไปกินหญ้าต้นข้าวเขามากๆเลย
0: คร
1: ับบางทีต้องใช้ไม้ตีบางทีต้องดึงกับมันกำลังเด็กเลี้ยงควายก็สู้ควายไม่ได้ต้องพยายามอย่างมากนี่คือต้องระมัดระวังมากๆนี่คือสติคุณต้องแบบมาเต็มแต่ถ้าแปลว่าเราอยู่ในที่โล่งๆแล้วนะเช่นเขาเก็บเกี่ยวข้าวกล้าไปหมดแล้วทุ่งข้าวโล่งๆไม่มีอะไรมีแต่ตอข้าวอย่างเงี้ยสบายแล้วตอนเนี้ยควายจะเดินไปไหนกินอะไรกินมันไปนี่คือสบายแล้วนี่คือเราออกมาจากบริเวณที่เป็นกับดักของเขาละเนี่ยคือเราจะสบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ในกับดักเราต้องออกมาอย่าไปติดกับของเขาอย่างเช่นกับดักของระบบทุนนิยมอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีรถหรูๆต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไอ้เนี่ยเนี่ยกับดักทุนนิยม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราออกมาจากวงเวียนนั่นจ้ะเราก็ไม่ต้องไปโชว์ใครแล้วก็เป็นวงของเรามีกันเลยในมิติเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะ
0: คร
1: ับเราก็จะไม่ติดกับดักนั่นเองแล้วก็จะบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ต้องออกมาแล้วก็คำว่าออกมานี่คือไม่ใช่ว่าไปบวชเลยนะหรือว่าแบบก็ไม่แต่งตัวเลยนะก็สุดตรงข้างหนึ่งไปแต่ก็มีวงกลุ่มเพื่อนหรือกันเลยในมิตรที่จะเป็นลักษณะนี้หาความสุขทางใจมีพวกกลุ่มที่เป็นญาติธรรมกันอย่างเงี้ยนะเขาก็ปฏิบัติธรรมกันเอาความดีตรงนี้กันเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ชื่อว่าออกจากวงเวียนของกับดักละแล้วก็มาหาความสุขทางใจแทนนั่นเองเจ้าวัน
0: กับพระอาจารย์ครับเคล็ดลับในการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคนี้นะฮะตารางชีวิตทุกคนเร่งรีบไปหมดเลยฮะแล้วก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาเราจะหาความสุขง่ายในแต่ละวันอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจเรามีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานเคร่งเครียดแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเนินไปอย่างลำบากนะครับมีวิธีทางใดที่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะ
1: โอเคเราต้องมีเครื่องมือคุณทุกคนพระอาจารย์อยู่วัดบวรนี่นะบางทีอยู่ชั้น4แล้วบางทีลงไปข้างล่างแล้วคุณสมบูรณ์เดินไปอ้าวรองเท้าเราหายไปไหนรองเท้าหายไป
0: ว
1: ั
0: ดเนี่ยนะฮะยังมีอย่างนี้เหรอครับอาจารย
1: ์คือบางทีเขาใส่ผิดไปไงไม่ใช่ขโมยเวลาใส่ผิดไปบนหลังเขาก็เราก็รองเท้ามันก็มาคืนนะทีหลังอ่ะแต่ว่ามันหายไปไหนวะวันนี้ถ้าเราจะอารมณ์เสียว่ารองเท้าเราหายไปไหนไม่ได้ละเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะแล้วถามว่าพระอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรปุ๊บเราจะเข้าจิตใจให้มีความสุขได้ปุ๊บพระอาจารย์ดูลมหายใจเลยนะพระอาจารย์มีสองเครื่องมือคือลมหายใจหรือพุทโธลมหายใจหรือพุทโธปุ๊บเราดูลมหายใจเลยตึ้งสติเราก็จะมาเออไม่อารมณ์เสียเราเออเดินไปก็ได้เดินเท้าเปล่าไปเดินกลับมาจะขึ้นตึกก็คอยล้างเอาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรปุ๊บเราก็จะมีความสุขใจได้เพราะสติจะมาได้เราต้องมีเครื่องมือแต่เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือดูลมหายใจหรือพุทโธพุทธานุสตินะเราชำนาญวิธีไหนเราฝึกอะไรมาเราเอาอันนั้นเลยเดี๋ยวบางคนอาจจะสมาระหังบางคนก็จะยุบหนอพองหนอบางคนอาจจะมีคำบริกรรมอย่างอื่นบางคนอาจจะมีวิธีพิจารณาอย่างเงี้ยนะแต่มันต้องมีเครื่องมือที่จะให้สติเกิดขึ้นเราก็เรียกอนุสติซึ่งมี10ประการเราเช่นการระลึกถึงศีลของเราการระลึกถึงความดีของเราเราก็จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปตามอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เช่นในกรณีนี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเราจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นโน่
0: ครับ
1: หยุดได้ด้วยมีสติตั้งไว้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นต้นหรือเมตตาก็ได้นะเมตตาพรหมวิหาร4อุเบกขาเอามาใช้แล้วก็อุเบกขาเอาหรือว่าก็คิดว่าเออแล้วฉันก็ให้ทานไปแล้วกันให้ทานรองเท้าเออก็ดีเหมือนกันมองงี้ปุ๊บเราก็ไม่โกรธละนี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นการตั้งสติแบบนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมามีคือมันติดไปกับเราตลอดเวลา
0: ครับ
1: เราไปไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้รถติดเหรอก็ไม่เป็นไรยังดียังมีรถนั่งกินอย่างเงี้ยมีสติปุ๊บดึงละเราก็จะไม่โทษว่าเฮ้ยทำไมการจราจรเป็นแบบนี้รัฐบาลทำอะไรหยุดละก็จะกลับมาที่ว่าเอ้ยน้อยยังมีรถนั่งคิดแบบนี้ก็ได้มีสติตั้งไว้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะทำให้เรามีจุดที่มีความสุขได้ตลอดวันคุณสมบัติ
0: คร
1: ับเพราะเราเกิดมาเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดมาแล้วอันนี้ก็เป็นยังไงเลยคุณทำไมคุณทุกข์มากงั้นเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเกิดมาคุณทำไมจะไปทุกข์มากอย่างนั้นอาจจะทำไงให้หยุดทุกข์ได้ก็อย่าเพลินไปตามทุกข์สิเพราะว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละ อากาศมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วก็อะไรการจราจรก็เป็นอย่างนี้วิกฤตพลังงานวิกฤตต่างๆมันก็มาก็ธรรมดาน่ะงงไปงี้แต่ทำไงอ่ะเราอย่าไปทุกข์ตามมันเลยอย่าไปเพลินตามมันเราด้วยการตั้งสติเอาไว้พอเราตั้งสติเอาไว้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามีที่เกาะละเรามีที่อยู่เราก็จะมีความสุขได้ในระหว่างวันได้ไม่ยากไม่ยากแต่ต้องอาศัยการฝึกนะนี่เป็นทักษะสตินี่เป็นทักษะเหมือนขี่จักรยานเหมือนร้องเพลงเหมือนเล่นดนตรีเหมือนเล่นกีฬาพวกนี้ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำมากยิ่งได้ดีแต่ถ้าไม่ทำไม่ฝึกก็ไม่ได้
0: ใช่
1: ร่างกายเราก็เหมือนกันเราออกกำลังเราจึงได้กำลังถ้าเราไม่ออกกำลังเราจะไม่ได้กำลังกำลังเราก็จะหายไปสูญไปสมองเราก็เหมือนกันเราฝึกจำเราฝึกใช้สมองพลังสมองเราก็จะมีเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าเราไม่คิดไม่ฝึกอะไรก็อยู่ไปวันเดี๋ยวสมองฝ่ออีกความจำก็เสื่อมอีกใช่ไหมเราต้องลงมือทำต้องใช้มันจึงจะมีมันจึงจะอยู่กล้ามเนื้อเราก็ด้วยจิตใจเราด้วยทักษะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทักษะคือสตินั่นเองใช่ไหม
0: ครับครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับเรื่องของความมีสติเหมือนบางทีเราเจอคนมายั่วโมโหเราบ่อยๆพฤติกรรมแบบนี้เจอบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: ถูกต้องถูกต้องเราฝึกบ่อยไอ้คนที่มาแกล้งเราเนี่ยนะพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรตอบโต้ตอบตามที่เขาอยากจะให้ทำเนี่ยแต่เขาก็เลิกแกล้งเราไปเองคุณสมบัติเพราะมันไม่เวิร์กไงคือมันไม่สนุกแล้วอ่ะแกล้งคนแล้วเขาไม่โกรธมันไม่สนุกแล้วก็จะว่าเขาก็จะไปแกล้งคนอื่นเองเขาจะไม่มาแกล้งเราเออมันจะเป็นยังไง
0: ครับเขาไม่ได้แกล้งให้เราโกรธแล้วครับสมมติมาเบียดเบียนเราอ่ะเบียดเบียนอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เราถูกเบียดเบียนไปแบบนี้แก้ยังไงพระอาจารย
1: ์ลักษณะการแก้มันมีได้สองแบบเนาะมองจากเปลี่ยนมุมมองในการที่ว่าเราก็ต้องยุ่งกับเขาอยู่ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กันต่อไปอ่ะเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการที่แล้วก็แบ่งปันกันไปเลยแบ่งปันกันไปเลยเนื่องจากฉันช่วยเธอตรงนี้คือแบ่งปันกันไปเลยไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแล้วก็แบ่งปันกันไปคิดแบบนี้หรือถ้าสมมติเราหลีกออกได้เราหลีกออกได้คือก็ถ้าเขาเป็นคนพาในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะเราก็ไม่ยุ่งกับคนบ้านเราก็ไปทำอย่างอื่นของเรากดลาออกไปหรือไม่ก็ไปทำงานอื่นที่มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เราต้องแบ่งปันกันต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองว่าก็ให้เขาไปถือว่าอันนี้ไม่เป็นการเบียดเบียนใช้อุเบกขาเอาถ้าจะไม่คิดว่านี่เป็นการเบียดเบียนจะให้เธอไปเลยมองอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรก็จะแบ่งปันกันไปเลย
0: ครับพระอาจารย
1: ์เราทำงี้ปุ๊บเราก็จะอยู่กันไปได้เขาก็เป็นของเขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเรามีจิตใจที่ดีอย่างงี้ปุ๊บเราค่อยคุยกันว่าโอเคเธอทำหน้าที่นี้นะฉันทำหน้าที่นี้นะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างงี้โอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มาด้วยจิตของเราที่เป็นมีอุเบกขาแล้วไม่คิดร้ายแล้วการพูดคุยเนี่ยมันจะเรียราบรื่นมันจะไม่เหมือนว่าทำไมเธอต้องทำอย่างนี้มันก็ฉันจะทำอย่างนี้มันจะไม่เป็นทุ่มเถียงกันเข้าใจไหมมันจะไม่ทุ่มเถียงกันแต่พอจิตใจเราดีแล้วการคุยมันจะราบรื่นไปได้มันก็แบ่งหน้าที่กันไปอีกทีหนึ่งนั่นเองเข้าใจไหม
0: ครับอาจารย์ครับในงานอวมงคลหรือว่างานศพเนี่ยจะเห็นกันฮะว่าการสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะชาปนกิจจะมีตัวเลข1วัน3วัน5วัน7วันพระอาจารย์ครับตรงนี้มันมีที่มายังไงแล้วมากน้อยนี่ได้บุญต่างกันมากไหมครับพระอาจารย
1: ์ในทางที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้นะคุณสมพลที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เนี่ยไม่ได้มีเลยว่าต้อง3วัน5วันอะไรไม่มี
0: แล้วก็มาจากไหนพระอาจารย
1: ์ก็ตัวท่านอย่างตัวท่านเองตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็7วันนะเจ็ดวันเพราะว่าคือมันมีเหตุที่ว่าต้องรอคณะสงฆ์ให้ครบถ้วนก่อน
0: สมัยก่อน
1: ใช่ใช่แต่ก็คือยังคนสำคัญคนเดียวคือท่านพระมหากัสสปะก็ท่านนั่นเองแล้วก็อื่นๆก็ค่อยๆทราบข่าวก็ทยอยกันมาคงสำคัญอยู่ที่นั่นอยู่ละแต่ไม่ก็ทยอยปรินิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าละจำนวนวันเนี่ยมันต้องกำหนดโดยคนที่อยู่คุณสมบัติไม่ได้กำหนดโดยคนที่ตาย3วัน5วัน7วันเนี่ยคือ หมายถึงเขาเศร้ามากน้อยไหมหรือเขารอแขกรอใครที่ให้ทราบข่าวไหมมันเลยกำหนดเป็นตัวบันขึ้นมาตามคนที่อยู่นะตามคนที่อยู
0: ่
1: ถ้าคนที่อยู่ก็คิดว่างานพ่อเราไงแม่เราจัด7 วัน 10 วันเลยอันนี้คือคนอยู่เขากำหนดทำไมเขากำหนดอย่างนั้นก็เขาคิดถึงเขาอยากจะทำให้มันเต็มที่เขาก็จึงกำหนดวันที่ยาวขึ้นมา
0: เพราะ
1: คนเป็นงานศพเนี่ยคือเพื่อคนเป็นไม่ใช่เพื่อคนตายเพราะคนตายนี่ตายไปแล้วเข้าใจคนตายไปแล้วแต่คนเป็นมันยังเสียใจอยู่เพราะฉะนั้นทำไงเพื่อความสบายใจเรานิมนต์พระมาแล้วก็สวดแล้วก็จะสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: คิดดูนะในช่วงทำบุญงานศพนี
0: ่ครับ
1: คุณเห็นพระทุกวันคุณฟังสวดทุกวันจิตใจมันมีความมั่นคงขึ้นเราได้เห็นสมณะเป็นบุญได้กราบไหว้เป็นบุญได้ให้ทานเป็นบุญได้ฟังธรรมด้วยเป็นบุญบางทีมีคนมาให้ข้อมูลเรานั่นนี่เราวิเคราะห์ได้เราเห็นธรรมะเนี่ยพวกนี้เป็นบุญจิตใจเราจะหล่อล้อมจะสงบลงจะระงับลงเพราะงานศพเนี่ยเพื่อคนเป็นเขาก็กำหนดตามที่จะเขาจะสบายใจอ่ะเข้าใจไหมลงล็อกวันนี้เสาร์อาทิตย์เอา4 วันก็แล้วกันอะอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจอย่างเงี้ยก็เขากำหนดเอา3 วันพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะกำหนด3 วันเฮ้ยงานพ่อเราเอา10 วันเลยเดี๋ยวรอญาติจากต่างประเทศคนนั้นมาด้วยอย่างเงี้ยยังไม่มีตั๋วยังไม่มีไฟล์จัด10 วันเลยเป็นต้นแต่เขาก็ตามที่คนเป็นกำหนดเลยไม่ได้มีแบบแผนตอนนี้ทุกวันนี้ไปคุยกับวัดนะเข้าใจงานศพเนี่ยนะคุณเอาแบบไหนเขาโอเคหมดนะ4 วัน 3 วัน 2 วันวันพระวันเสาร์อาทิตย์เอาไม่เอาเขากำหนดได้มันยืดหยุ่นอยู่แล้วตามคนเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นลูกนะเราเป็นญาติลูกเราควรจะทำบุญให้คือหมายถึงว่านิมนต์พระมาแล้วก็ถวายทานอย่างเงี้ยนี่ควรทำให้อันนี้จะเป็นบุญของผู้ตายได้แต่บุญของผู้ตายได้ผู้ตายก็จะรับได้โดยตรงถ้าเราเป็นญาติโดยตรงก็ควรทำแล้วจะทำที่ไหนก็ทำแบบประหยัดก็ได้นะทุกวันนี้จะจัดที่บ้านอาจจะไม่ต้องเลี้ยงแขกนิมนต์พระมาเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หมดแล้วยิ่งในสมัยก่อนนะคุณสมบัติเขาเผาเลยนะอย่างพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะพระอานนท์เนี่ยตายปุ๊บเผาปั๊บตายวันนั้นน่ะตายสมมติตายตอนเช้าเผาตอนเย็นเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้นอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรนานน่ะ
0: ก็พระอาจารย์คืออะไรที่มันทำรวบรัดเกินไปไม่มีพิธีการขั้นตอนบางคนเขามองว่ามันเป็นการไม่เคารพผู้ตายดีพระอาจารย์มองยังไง
1: การให้เกียรติการเคารพการนอบน้อมการบูชานี่คือเป็นพวกเดียวกันนะคุณสมบูรณ
0: ์
1: เป็นพวกเดียวกันคนที่เขาจะแสดงความนอบน้อมบูชาให้เกียรติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่จะแสดงโอเคไหมเช่นกราบไหว้ดอกไม้ของหอมพิธีกรรมพวกนี้เป็นเครื่องบูชาคุณผู้ชมเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะปรินิพพานนะคืออยากจะยกเคสของท่านนะตอนที่พอท่านนั่งลงเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกไม่คิดว่าจะยืนนะนั่งลงไม่คิดว่าจะยืนขึ้นนอนลงไม่คิดว่าจะกลับมานั่งก็คือเตรียมตัวตายแล้วการนอนครั้งนั้นเนี่ยเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็เรียกว่าอนุฐานสายาคืออย่างเรานอนทุกวันเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องการนี่เดี๋ยวฉันต้องไปทำงานนะคุณยังคิดว่าจะลุกก็จะว่าเฮ้ยวันนี้วันศุกร์เดี๋ยววันต่อไปฉันจะไปเที่ยวที่นั่นปาร์ตี้ที่นี่นั่นคือเสาร์อาทิตย์คุณคิดว่าคุณจะลุกแต่บางทีคุณอาจจะไม่ลุกก็ได้นะอาจจะตายคาเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เราลุกขึ้นมาไม่ได้เป็นเป็นสโตรกอะไรอย่างนี้ก็นะทีนี้ทำนี้ทำไงอ่ะในการที่ว่าบางทีเราก็ตายได้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยนะพอท่านนอนลงปุ๊บเนี่ยโอ้ยพวกเทวดาคุณชวนเขาบูชาแบบสุดๆเขาเอาดอกไม้ดอกมัณฑารพคือดอกที่ไม่มีในมนุษย์โลกนะดอกมัณฑารพดอกที่จะหล่นมาจากสวรรค์หล่นลงมาเต็มไปหมดเลยจนพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้ถึงเข่าดอกไม้ถึงเข่านะมันน้ำท่วมนะแต่ท่วมด้วยดอกไม้แล้วดอกสาละอะไรบานผิดฤดูมีกลิ่นหอมมีเสียงดนตรีบรรเลงนี่คือเครื่องบูชาเป็นพิธีกรรมของเขาพวกเทวดา แต่นะแต่ในกรณีพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาเนี่ยให้เกียรติขนาดเนี้ยสูงสุดเนี่ยแบบเคารพนอบน้อมสุดๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาหรอกนะที่พูดกับธรรมปรานนท์พูดกับธรรมปรานนท์แต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วเคสนี้นะกลับมาในงานศพในงานศพของตัวเราเองหรือของใครก็ได้ของญาติพี่น้องหรือของคนที่เขาตายไปแล้วนะการไม่เคารพนอบน้อมเนี่ยสมมติเราจะเคารพนอบน้อมบูชาศพใช่ไหมบูชาคนตายไปแล้วต้องจัดพิธีให้เฮ้ยนี่มันอามิสบูชาเขาเรียกอามิสบูชา
2: ครับ
1: แต่ว่ามันมีการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่ดีกว่านะการปฏิบัติบูชาคือนึกถึงความดีของเขาความดีของคนมันมีแน่นอนเราจึงจะจัดงานศพให้เขาใช่ไหมต่อให้มันชั่วขนาดไหนแต่ว่าคนที่เขาจะมาจัดงานศพให้เขาต้องเห็นความดีของคนนี้แน
2: ่ครับ
1: คือถ้าสมมติว่าแบบคนที่เขาจะไม่จัดงานศพให้คือทิ้งไปเลยคือเขาไม่เห็นความดีของศพนั้นเลยเข้าใจไหมของคนที่อยู่นั้นเลยแต่ว่าถ้าคุณจะมาจัดงานศพให้คุณเห็นความดีของเขานั่นแหละคือการที่เราปฏิบัติบูชานะเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงเขาในความดีของเขานั่นคือเขาเรียกว่าเทวตานุสติเทวตานุสติการที่เรามีสติแบบนั้นคือการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือบูชาแล้วนะบูชาด้วยการปฏิบัติไงสมบูรณ์บูชาด้วยการปฏิบัติคือตั้งจิตปฏิบัตินี่คือการบูชาจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องอามิสที่เป็นพิธีกรรมเป็นของบูชาเนี่ยก็เป็นรองนะสิ่งที่ปฏิบัติบูชาเราตั้งจิตลึกถึงความดีของเขานี่ต้องเป็นหลักแต่ถ้ามีหลักแล้วรองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็ตามความเหมาะสมนี่จึงเป็นเรื่องที่เราพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีหลักในการที่จะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม่เก

0: ฉันต้องปฏิบัติโดยการนั่งแล้วก็หลับตาโอ้แต่ว่างานฉันก็เยอะทำให้การนั่งหลับตาของเขาเนี่ยทำได้น้อยอันนี้คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบแบบหนึ่งในที่เขาจะปฏิบัติได้ทีนี้รูปแบบการปฏิบัติมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนี่จะพูดตรงนี้รูปแบบการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณต้องนั่งหลับตาเท่านั้นเออเหรอใช่เวลาที่คุณทำงานเนี่ยแหละเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำเวลาที่คุณกินข้าวคุณปฏิบัติได้หมดเลยนะการเขาเรียกว่าเป็นสติในกิจวัตรประจำวันเขาเรียกว่าการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะเช่นคุณลุกขึ้นยืนคุณก็มีสติว่าคุณลุกขึ้นยืนคุณเดินคุณมีสติว่าคุณเดินคุณนั่งคุณพูดคุณมีสติในการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นหมดเลยแต่การมีสติในการทำสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติแล้วปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเราอยู่ในงานตู้เราตั้งสติปุ๊บจิตเราไม่เพลินไปตามกระแสของอารมณ์นี่ถือว่าคุณปฏิบัติในขณะที่คุณทำงานด้วยนะในช่วงของจิตวิเวกนะคุณสมบูรณ์ทุกวันอังคารเนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึงสติในแง่มุมมันจะมีสองระดับนะสติที่แบบว่ามุมกว้างกับมุมเจาะจงหรือมุมกว้างๆนี่คือจะเปรียบเทียบกับในช่างกลึงนะเขาจะกลึงชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะต้องปรับเชือกกลึงสั้นเชือกกลึงยาวปรับความเร็วปรับอะไรเนี่ยแต่เขาจะไม่ไปมองที่คันชักคันโยกของการปรับเชือกกลึงสั้นยาวพวกนั้นเขาจะใช้ความรู้สึกเฉยๆแต่ตาเขาจะมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับตัวใบมีดเข้าใจไหมตัวชิ้นงานตัวใบแต่เขาต้องแบบรู้กว้างไปหมดเลยตรงนี้แหละคือสติที่เราต้องแบบรู้กว้างนะฉันก็ขยับแขนขยับขาทำงานบ้านฉันก็มีสติได้แต่กับสติแบบที่สองที่คุณต้องจ่อลงไปในรายละเอียดถ้าเปรียบเทียบแบบแรกนี่คือเหมือนเรานกบินสูงๆเราเดินนกบินสูงๆเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยนะบินสูงๆกว้างๆแต่เราจะดูที่บ้านหลังนี้ดูที่จุดตรงนี้แต่เราเห็นกว้างๆไปด้วยซูมออกซูมออกเหมือนโทรศัพท์เราซูมออกเข้าใจไหม
1: มองไกล
0: มองกว้างๆมันใหญ่กว้างๆเยอะๆมองไกลๆทีนี้พอเราซูมเข้าไปเล็กๆนี่คือแบบที่สองแต่คุณจอดลงไปที่บ้านหลังนั้นคุณจอดลงไปที่จุดๆนั้นนี่คือแบบที่สองที่เราจอดทำลงไปเราต้องปรับทั้งสองแบบให้มันสมดุลในชีวิตประจำวันของเราคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปจอในขณะที่แบบว่าคุณก็ต้องแบบเดินยืนนั่งนอนเราก็เลยจะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ไม่คุณปรับสติคุณกู้เราสิก็คือจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นทหารเนาะก็คือแบบแนวรับตั้งรับมองกว้างๆเลือนหน้าตะเวนแต่ถ้าเป็นอาหารในเจาะจงคือต้องรุกแล้วเราจะเข้าประตูนี้เราจะเข้าช่องนี้คือเจาะเข้าไปในสติแบบที่ว่าเจาะเข้าไปอันนี้ก็จะเป็น2รูปแบบคือว่าการทำตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งสติปฏิบัติในขณะที่เราทำงานต่างๆได้ในขณะที่เราทำงานต่างๆได้นั่นเองในการฝึกแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้จังหวะ
1: ครับก็ต้องมีการฝึกสตินะครับธรรมชาติก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้เขาก็บอกว่าฝนเนี่ยก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตและดวงชะตาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อพอชีวิตและชะตาไม่แน่นอนอนาคตไม่แน่นอนควรที่จะฝากดวงชะตาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อก็ไปมูพระอาจารย์ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปสวดมนต์การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เขาพ้นจากเคราะห์พ้นจากกรรมและอุปสรรคในอนาคตที่มาไม่ถึงได้นะครับพระอาจารย์มีมุมมองยังไงฮะเรื่องของการกราบสักการะหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเนี่ยจะทำให้เกิดโชคลาภเชื่อว่าจะทำให้ปัดป้องสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งอัปมงคลเนี่ยออกไปจากชีวิตมาทำได้จริงไหมครับพระอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวบอลถ้าพูดถึงหลักการนะคุณโยนนะ
1: ครับ
0: หลักการในการที่จะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือมันต้องมีศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเทพเจ้าแห่งต้นมะขามเป็นต้นอ่ะนะสมมติ
1: อ๋อครับ
0: หรือว่าเสาหินต้นนี้อ่ะฉันมีศรัทธาเสาหินต้นนี้ก็นี่คือคุณเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งบอกว่าต้นไม้นี้ภูเขานี้หลักเสาหินนี่จะเป็นที่พึ่งของฉันเข้าใจไหมนี่คือคุณมีศรัทธาศรัทธานี่ดีนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้อะไรที่ทำให้เกิดศรัทธาล่ะบางคนก็จะมีส

0: สื่อนำเช่นแบบพระเครื่องหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นเหรียญเคารพหรือจะเป็นสัญลักษณ์อันใดหนึ่งที่เขาบอกเขาจะไปมูกันเนี่ยคือเขาต้องมีพิธีกรรมหรือวิธีการใดที่จะเป็นตัวแสดงถึงศรัทธาของเขาหลักการไม่ผิดเลยคุณสมบูรณ์หลักการนี้ถูกไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือไอ้ที่คุณจะไปเอาเป็นที่พึ่งนั่นน่ะมันใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไหมมันใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่อันนี้ต้อง question markเราต้องคิดเพราะว่าถ้าเราจะถือเอาท้องฟ้าภูเขาทะเลอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะด้วยพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เป็นที่พึ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือพระพุทธเจ้าเทศไว้กับโปรหิตนะชื่ออคิทัศน์อคิทัศน์เนี่ยคือเขาสอนสาวกของเขานะว่าถ้าคุณมีความคิดชั่วร้ายเนี่ยนี่เอานี่เลยเอาทำพิธีกรรมนี้คือเอาทรายมาเอาตักทรายมาจากแม่น้ำแล้วก็มาพอกไว้ตรงนี้แล้วทำเป็นภูเขาขึ้นภูเขานี่แหละจะเป็นที่พึ่งของคุณเขาบอกอย่างนี้มูสุดๆนะอันนี้ละกันด้วยพิธีกรรมแบบนี้ด้วยศรัทธาที่ตั้งไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าไปสอนนะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ากองทรายนี้น้ำท่วมมาลมพัดมาอะไรมันก็ทลายหมดนะไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งได้โอ้เขาจึงคิดได้เอาแล้วต้องทำไงศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วแต่เอามาให้อยู่ในพุทโธสัมโมสังโฆ
1: ครับ
0: พุทโธคือการตรัสรู้มันมีทางพ้นทุกข์ได้ธัมโมคือทางที่จะทำแล้วพ้นทุกข์ได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคนทำได้มีอยู่แล้วนั่นคือพุทโธนะ3การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8คุณก็เป็นพุทโธได้เหมือนกันคุณตั้งสถานคุณไว้ตรงนี้ตั้งสถานไว้ตรงนี้พิธีกรรมเหรอให้กล่าวคำนี้พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกล่าวคำนี้ครั้งที่2ธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะ1 2 3เนี่ยแม้ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3พิธีกรรมมีแค่นี
1: ้
0: พิธีกรรมมีแค่นี้นี่คือกล่าวด้วยวาจาแล้วคุณตั้งจิตแบบนี้ถือว่าคุณจะพ้นทุกข์ได้นี่คือการที่เราจะพ้นทุกข์ได้มูไหมก็ใช้หลักการเดียวกันคือศรัทธาแล้วก็มีพิธีกรรมนิดหน่อย
1: ครับ
0: ของเหรอสมัยนั้นไม่มีนะของไม่มีสมัยนี้อาจจะมีตัวว่ามีบัตรมีผ้ายันอันนี้ของเสริมของเสริมไม่ใช่ของไม่ใช่ออริจินอลออริจินอลไม่มีออริจินอลก็จะเป็นคำกล่าวพุทโธธัมโมสังโฆ3รอบแล้วจิตใจต้องตั้งอย่างนี้นี่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงถ้าหลักการเดียวกันนะคุณสมบูรณ์ศรัทธาและมีพิธีกรรมนิดหน่อยทีนี้หลักการเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคุณตั้งไว้กับอะไรนั่นเองถ้าสิ่งที่คุณไปยึดถือหมายถึงว่าเอาเป็นที่พึ่งนั้นน่ะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ได้ดีไม่มีปัญหาหรือว่าเอาคนที่เขานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้สมมติเอาอย่างเช่นเอางิกเซียนท่องเต้อะงิกเซียนท่องเต้นี่คือท้าวสกัดเทวราชนะหรือเอาท้าวเวสสุวรรณอะท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นโสดาบันนะถ้าคุณเอาท้าวเวสสุวรรณเป็นที่พึ่งแล้วคุณนึกถึงท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องว่าเฮ้ยท่านเป็นโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลท่านมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮ้ยเราเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งคุณก็ไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเข้าใจไหมคือมันจะสืบสายต่อไปจนถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นแหละจะทำให้เป็นที่พึ่งได้จริง
1: ครับ
0: หลักการเป็นงี้นะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟัง
1: ครับครับก็คือยึดหลักให้ถูกต้องนั่นเองนะครับตามที่พระอาจารย์บอกนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตนเองด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อถ้าเราไปมูอย่างนี้ศรัทธาในสิ่งนี้สวดมนต์แบบนี้เหมือนจะไปสอบแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือซึ่งมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือจะสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องตามที่พระอาจารย์บอกมันก็ไม่ได้กันนะอาจารย์
0: เดี๋ยวบอกใช่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครทำอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่ที่เราต้องดูให้ดีแล้วตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเรื่องงานศพอย่างที่คุณสมควรยกเคสมาหรือว่าการที่ว่าจะไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่บางทีลึกไปกว่านั้นมันอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราดูผิวเผินอาจจะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราต้องดูให้ลึกๆหมายถึงว่าทำจิตให้ถูกกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหากับใครเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีและประกอบด้วยปัญญามีกัลยาณมิตรเราก็มีความสุขได้ทุกวันนั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับค เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของความสุขพื้นฐานนะครับที่บอกก็คือว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนะอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหากสังคมเนี่ยอยู่ในการเปรียบเทียบเปิด Facebook เปิด Instagram หรือว่าเปิดช่องทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อทำไมชีวิตของฉันเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่นมันดีกว่าฉันแล้วมันก็จะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยจมดิ่งไปกับว่าอ้าวทำไมเราไม่มีค่าดีพอหรืออย่างไรนะครับสำคัญนะให้ค่ากับตัวเองนะครับทำในวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประเมินว่าสิ่งใดที่สำคัญเป็นลำดับที่1ที่2ที่3แล้วก็ทำอย่างมีความเพียรพยายามสำคัญฮะต้องมีสติและสัมปชัญญะในทุกๆลมหายใจด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เฮียบอล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ BEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 8:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา 10:00 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
8: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.แต่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันโครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3บาท60สตางค์ต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
9: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทั้งนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์และเพิ่มเป็น3บาท60สตางค์ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือประมาณ12บาทต่อแผงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับราคาอย่างไรก็ตามเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียนใหม่ผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดกลับมาสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัวในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 6:09 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับในเช้าเริ่มต้นของสัปดาห์ครับวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะครับแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็
0: ท่านผู้ฟังเมื่อกี้
1: มีทีมงานด้วยนะ
0: มีทีมงานนะฮะทีมงานช่างเทคนิค
1: พี่สายชนนิซังนะคะแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียตอนนี้ขึ้นไลฟ์ที่เพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สำหรับท่านที่ดูในไลฟ์ของเพจข่าวยามเช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องแปลกใจที่ผมกับคุณพิริยาพรนั้นไหว้ค้างกันไปเพราะเราลืมไปเลยนะครับว่ามีเพลงของไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ก่อน
0: จะเข้ารายการยกมือปั๊บเมื่อกี้ผมค้างเลย
1: ดิฉันก็ค้างหันไปมองคุณโอเคไว้ใหม
0: ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้นะฮะแต่พอเป็นท่านที่รับชมใน Facebook เราก็จะยกมือค้างกันนิดหนึ่งนะครับผมก็เพลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการนะฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับ
1: ค
0: ุณพลอยฮะก่อนจะเข้าสู่รายการคุณเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ฮะตอนนี
1: ้ดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาททำไมหรอคุณคำอย่างนี้
0: ไม่ได้ไม่ผมกำลังคิดว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมก็ผ่านมาประมาณ8วันคุณน่าจะเหลือเท่าไหร่นะไม่คาดหวังคำตอบว่าอ๋อหมดแล้วค่ะ
1: ไม่
0: เพราะถ้าเกิดคือ 1,000 บาทถ้าใช้ทุกวันวันละ333บาทใช่แสดงว่าคุณกับผมเหลือใกล้กัน
1: ใช่ดิฉันต้องมีการคำนวณไงว่าเอ๊ะมันเพิ่งผ่านไปแค่ 6-7 วัน 8วันเราจะต้องใช้เงินอย่างสร้างสรรค์
0: แสดงว่าคุณพลอยเนี่ยใช้ทุกเกือบทุกวันเลยดีกว่าใช่ไหม
1: ถูกต้องเกือบ
0: อาจจะใช้วันละ100บ้าง50บ้าง
1: ใช่แต่ว่าก็คือใช้ทุกวัน
0: พอเราเหลือใกล้กันเลยผมเหลือ494 บาท
1: ก็ไม่หนีกันมากนะ
0: มีเมื่อวานเนี่ยใช้ไปประมาณเกือบจะ170เมื่อวานใช้เยอะหน่อยนะครับผมก็ใครที่ยังมีโครงการนี้อยู่บริหารจัดการดีๆเพราะตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ใหม
1: ่
0: หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงที่เรียกว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการเอาขออนุญาตนะฮะใช้ภาษาบ้านๆคือชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้รถยนต์ภาษี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ถูกต้องเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันแล้วก็ข่าวดีก็คือเมื่อวานน้ำมันประกาศลดราคา70สตางค์ส่วนวันนี้มีข่าวไม่ดีฮะ
1: ทำไมคะ
0: ไข่ไก่ขึ้นราคาครับ
1: เอาแล้ว
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: ใครที่ต้องซื้อไข่ไก่ติดบ้านคือไข่ไก่เนี่ยต้องมีติดบ้านทุกบ้านนะ
0: ใช่
1: ในตู้เย็นเนี่ยคุณจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีไข่ไก่อยู่ใน
0: แต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยอยู่กัน2คนอยู่ไม่เยอะแล้วซื้อยกแผงซึ่งมันเยอะมาก อย่าลืมว่าซื้อมาแล้วเอาแช่ตู้เย็นเพราะว่าไข่ไก่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีอายุได้ไม่เกินนะ2สัปดาห์
1: ถ้าเกิดไม่ได้แช่ตู้เย็นใช่ไหม
0: ถ้าไม่แช่ตู้เย็นซื้อมาแล้วตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยจะไม่เกิน2สัปดาห์แล้วท่านต้องนับไปถึงวันที่ตั้งอยู่ที่ร้านด้วยนะฉะนั้นถ้าไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยควรจะมีอายุไม่เกินประมาณ1สัปดาห
1: ์
0: ฉะนั้นแช่ตู้เย็นอยู่ได้1เดือนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่ดีนะน้ำมันลงแต่ว่าไข่ไก่ขึ้น
0: ก็ต้องรู้ว่าใช้อะไรเยอะกว่ากัน
1: นะครับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารต่างๆที่คุณพีพูดมาเนี่ยนะเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะว
0: ัน
1: นี้ถือว่า
0: เมื่อวานก็ไม่ตก
1: แต่ดิฉันบ้านดิฉันตกตอนเช้า
0: เหรอ
1: 7โมงประมาณ6โมง7โมงเนี่ยตกละนนทบุรี
0: แล้ว
1: ทะล
0: ุฝั่ง
1: ด้วย
0: เป็นยังตกหนักด้วยเหรอ
1: ตกหนักด้วย
0: เมื่อวานพื้นที่ลาดพร้าวรัชดารัชโยธินเนี่ยครึ้มทั้งวันครึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตกแล้วก็ลมเย็นๆทั้งวันเลย
1: นะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะคะทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่นะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันยังไงเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของอุทกภัยกันบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องการป้องกันภัยแล้งครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับโดยทางนายธีรพัฒน์คัชมาธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับเปิดเผยถึงว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับปภ.ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งเขตนะครับและก็จังหวัดทั่วประเทศครับ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับโดยสำหรับนะครับในวันที่6มิถุนายนหรือว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขต10ลำปางสนับสนุนครับเครื่องสูบน้ำนะฮะระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่ครับในการติดตั้งในพื้นที่นะครับผมที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานครับป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการบูรณาการนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยครับมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับปภ.ครับยืนยันในการดูแลประชาชนนะครับหากมีเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนหน่อยนะคะบางทีบางพื้นที่เนี่ยถ้าแบบว่าฉุกเฉินจริงๆเขาอาจจะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเซลบอร์ดแคสSMS เข้ามือถือนะคะยังไงก็เช็คกันหน่อยช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคือจังหวัดที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างที่เราพูดกันเมื่อต้นรายการนะ
0: นอกจากเราอัปเดตของเราแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปอัปเดตระดับประเทศกันหน่อย
1: เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่7เนาะเมื่อวานข้อมูลตั้งแต่ถึงช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะยอดเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 13:00 น.จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,000 ขออภัยค่ะ623รายนะคะก็มีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่16,124.41 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะเลยนะมาผ่านมาแค่7วันเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคผู้ประกอบการก็ยังคงมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่1,548ร้านค้าด้วยกันก็จะเป็นร้านเดิมอยู่ที่ 868,082 ร้านด้วยกันแล้วก็มีร้านค้าใหม่อยู่ที่ 132,000 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ย 900,000 กว่าร้านค้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีร้านที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะอีกแสนกว่าร้านค้ารวมๆแล้วเนี่ยก็โอ้โหเป็นล้านกว่า

0: ล้านคนเพื่อจะเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนั่นเองครับ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โอ้บางคนมีประเด็นดราม่านะบางคนเรื่องของเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็งงบางคนก็ไม่รู
0: ้พ่อแม่บางคนไม่รู้ว่าลูกเอาไปลดภาษีแล้ว
1: ใช่ก็เลยเกิดประเด็นกันนะคะบางคนก็พ่อแม่ก็งงเอ๊ะทำไมไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คือมีการแซวกันซึ่งมีมูลจากความจริงว่าบางบ้านทะเลาะกันนะระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ก็กลายเป็นประเด็นนะคะ มาดูทางด้านของกรมการปกครองค่ะตอนนี้เนี่ยก็ระดมนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเลยค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ให้กับประชาชนถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน้าบ้านเลยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจแล้วก็การรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 1,044,785 รายด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงคือในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ปูพรมลงพื้นที่เคาะประตูหน้าบ้านเลยไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยอุดรนะคะทางด้านของนายอำเภอเมืองอุดรค่ะคุณชวิตป้องขันเนี่ยนะคะท่านก็มีการเรียกประชุมชี้แจงกับทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดนะแต่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปหาท่านเองไปรับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นก่อนจะนำทีมลงพื้นที่ไปหาประชาชนทันทีค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะท่านในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะคุณสรุดาอินประพันธ์ก็เรียกประชุมเหมือนกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการลงทะเบียนให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็มอบให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกถึงหน้าบ้านประชาชนหลังประชุมค่ะส่วนที่สุโขทัยนะคะก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ใครที่มีสิทธิ์เนี่ยหรือว่าใครที่จะต้องได้สิทธินั้นตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐนะคะส่วนฝั่งอำนาจเจริญค่ะทางด้านของนายอำเภอหัวตะพานนะท่านก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปรับลงทะเบียนให้กับประชาชนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้ครับนอกจากในพื้นที่ของทางอำนาจเจริญนะครับไปดูกันที่ลพบุรีกันบ้างครับลพบุรีครับก็มีการจัดทีมนะครับปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามครัวเรือนครับเพื่อดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ที่ตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับอย่างครบถ้วนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อำเภอโนนารายก็มีการจัดทีมนะครับในการลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับที่ประจำอำเภอนนารายนะฮะโดยประจำตำบล นะครับลงพื้นที่รับลงทะเบียนนะครับกลุ่มตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่นะครับจำนวน35รายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับส่วนถ้าลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับที่อำเภอหนองจิกครับก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านดอนรักพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายบัณฑิตอาสาครับร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ครับและสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านนะครับทั้งนี้ครับกรมการปกครองได้มีการกำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศนั้นดำเนินงานเชิงรุกครับเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนครับโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับทั้งนี้ครับ หากประชาชนรายใดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีนะครับท
1: ั้
0: งนี้คือนอกจากท่านที่

0: กันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งแล้วนะครับก็มีการดำเนินงานเชิงรุกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาแออัดมาออกันที่ใดที่หนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็คือรออยู่แถวบ้านนี่แหละนะกำน
0: ัน
1: ผ
0: ู
1: ้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะส่งทีมงานลงไปรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นด้วยนะคะท
0: ี
1: นี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อหรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กลุ่มตกหล่นเขาเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะถึงวันที่21มิถุนายนนี้ประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกลุ่มตกหล่นได้ถึง21มิถุนายนผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจได้การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะที่เว็บแอปbora.dopa.go.th นะคะท่านเข้าไปเช็คได้หรือถ้าท่านคือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยท่านเซิร์ชใน Google ได้นะพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569มันจะลิงก์เข้าเว็บให
0: ้
1: พอเข้ามาเนี่ยนะท่านก็เลือกของกระทรวงการคลังเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิ
0: ม
1: แล้วก็อีกช่องหนึ่งการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนท่านเช็คได้นะคะเข้าไปเว็บไซต์ได้ถ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วอย่างที่เราอ่านข่าวไปลงไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของท่านและจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะเกณฑ์เบื้องต้นที่เขาจะใช้พิจารณาก็คือรายได้เนี่ยนะไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีอันนี้ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนด้วยนะโดยต้องคือเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นคือมันมีเยอะจริงๆบางคนนะคะแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะคะก็สรุปไทม์ไลน์อีกครั้งนึงวันนี้ถึง21มิถุนายนท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อตกหล่นได้ภายใน21มิถุนายนเวลา 23.5
0: 59 นาที 59 นาทีต้องจบทุกอย่างแล้ว
1: ต้องจบข้อมูลทุกอย่าง
0: นี่คือสำหรับในระบบออนไลน์นั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องข้อมูลจะต้องยืนยันเข้าสู่ระบบภายก่อนเที่ยงคืนวันที่22นั่นเองและ17กรกฎาคมท่านรอไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้เลยนะนี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
0: ผมเคยบอกว่าท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าในเกณฑ์รอบใหม่นี้ท่านจะผ่านไหมหรือว่าท่านจะตกเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกเลยว่าท่านไปยืนยันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวกระบวนการของทางกระทรวงการคลังเองก็จะมีการพิจารณาเองว่าท่านเกินหรือไม่หรือว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะไปประกาศในเดือนหน้าคือ17กรกฎาคมเองนะครับแต่นะครับผ่านมา4วันมีกระแสนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้และอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับยังไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ล่าสุดนะครับสำหรับข่าวดีของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการลดหย่อนภาษีครับล่าสุดนะครับผมทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีการสั่งไปที่กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาหรือพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเรียกว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของเสียงที่วิจารณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของบิดามารดาในการลดหย่อนภาษีนะครับล่าสุดทางนายกนะครับมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาเป็นเกณฑ์การกันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งคาดว่านะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรรมประภาสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะมีการรับนโยบายนี้เนี่ยไปทบทวนก่อนและจะมีการแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์เฉพาะเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวนะครับผมก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะครับน่าจะมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับว่าสรุปว่าเอาเกณฑ์นี้ออก จริงหรือไม่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเอาออกนะครับ
1: ต้องรอติดตามนะถ้ามีข่าวมาแบบนี้ดิฉันว่าน่าจะเอาออกแหละเพราะว่าท่านก็รับฟังเสียงสะท้อนของสังคมเหมือนกันเสียงฟีดแบ็กต่างๆโซเชียลต่างๆก็น่าจะไปถึงท่านแล้วแหละ
0: นั่นเองนะครับ
1: นะคะก็รอติดตามกันนะคะช่วงนี้ค่ะ 6:30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาตอนนี้ถือไม้คล้องรอแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจบสปอตมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือตัวย่อ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยร่วมเดินทางพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทด้วยกันร่วมในคณะในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนก็มีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคอีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายหากถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมแล้วกว่า 15,000 คนแล้วครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกครับ
5: ซึ่งผ่านมาแล้ว3ทศวรรษหรือ30ปีด้วยกันประเทศไทยก็กำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490เป็นปีเริ่มต้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนั่นแหละครับซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งด้วยกันและในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องกรณีที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในขณะนี้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTOและอาเซียนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศไทยทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนั่นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความคืบหน้าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่าวันที่7มิถุนายนเมื่อเวลา13นาฬิกายอดรวมใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,4623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 16,124.41 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376.93 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747.48 ล้านบาทซึ่งก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่สำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีจำนวน 306,477 รายและสำหรับภาคผู้ประกอบการนั้นก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้าและยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับหรือT&C อีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการปกครองเข้าระดมฝ่ายปกครองทั่วประเทศแล้วครับลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกรมการปกครองได้ระดมกำลังนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวไปลงพื้นที่เคาะประตูบ้านก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเหล่านี้หากไม่สะดวกเดินทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,785 รายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือตัวย่อจปท.ของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝ่ายปกครองเองก็ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกแล้วครับได้ประชุมชี้แจงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละไปลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นไม่ต้องให้เดินทางมาที่อำเภอไม่ต้องให้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นแหละต้องเดินทางไปรับลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนที่บ้านถึงบ้านของประชาชนเท่านั้นครับก่อนจะนำทีมลงพื้นที่พบประชาชนในทันทีทันใดแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยดำเนินงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเอาย้ำหลักกันอีกทีเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและหากประชาชนรายใดมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคนไทยโดยกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการยกระดับมาตรการแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างเคร่งครัดโดย

อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนเลยครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของไวรัสอีโบลาในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเลยแหละครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งสองด้านให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตครับผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่อันได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการกีฬาก็เพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบนั่นเองตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติทีนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีหากมีความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่งครับซึ่งรัฐบาลให้อำนาจตรงนี้กับผู้บริหารโรงเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาโดยระบุว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งด้วยกันและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและก็ยังพบอีกว่ามีโรงเรียนจำนวนมากมายที่ประสบกับภัยพิบัติที่ซ้ำซ้อนคือประสบแล้วประสบเล่ากับภัยพิบัติซ้ำซ้อนแบบนี้แล้วล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแหละครับโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและทั้งนี้ทั้งนั้นให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีทันใดเลยครับหรือเรียกได้ว่าน้ำมาปิดได้เลยน้ำมาปิดได้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรออะไรกันอีกแล้วเพื่อยึดความปลอดภัยของเด็กมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกันต่อไปครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตกันด้วยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดและให้สถานศึกษาต่างๆไปจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่นะครับและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำ
ำเป็นได้แบบทันท่วงทีหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยพร้อมรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากทางสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละครับตามระเบียบและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรง

เรียนและชุมชนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าวชวนไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายน2569ครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการณพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยในภาคเช้านั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ส่วนภาคบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจสถาบันเสริมความงามณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่และทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถติดตามบรรยากาศได้ทาง Facebook Liveเพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจ NBT สงขลาและก็สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ

และพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6:51 น.ครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้น่าจะได้ประมาณสัก 3-4 ข่าวก่อนที่จะไปฟังข่าวภาค 7:00 น.กันนะครับมีหนึ่งเรื่องที่โปรยไปตั้งแต่ช่วงของต้นรายการคุณพลอยครับเรื่องของไข่ไก่นะครับ
1: ไข่ไก
0: ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่นะฮะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับ4แห่งมีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ20สตางค์ครับจาก3.40 บาทสตางค์เป็น3.60 บาทสตางค์ทำให้นะครับโดยรวมเลยนะครับแผงนึงเนี่ยจะขึ้นประมาณ6บาท
1: ขึ้นมาอีก6บาท
0: ก็คือแผงนึงเนี่ยขึ้น6บาทนั่นเท่ากับว่าท่านจะต้องจริงๆเนี่ย6บาทเนี่ยซื้อไข่ไก่ได้ฟองนึงแล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนก็ลองไปดูนะครับราคาไข่ไก่เป็นแผงของแต่ละที่แล้วกันนะฮะแต่ว่าแผงนึงก็จะขึ้น6บาทอาจจะดูว่าไม่เยอะ6บาทแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อมาสำหรับการประกอบอาหาร
1: บางคนซื้อหลายๆแผงไง10แผง20แผง
0: แต่ตรงนี้นะคาดว่าจะยังไม่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาของอาหารตามสั่งที่มีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องไข่แล้วมาดูเรื่องกุ้งกันหน่อยนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการชี้แจงกรณีที่มาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็มีการเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายน2519ที่ผ่านมาโดยคุณสุภจีบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการทางการค้าที่มันเกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดแล้วก็เขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งดำเนินการมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวขณะนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกนะคะแล้วก็อาเซียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ทางการค้าของไทยด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะอีกทางนึงก็เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทานะคะระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็การจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งเนี่ยนะราว400ตันต่อเดือนก็จะสอดคล้องปริมาณการส่งออกที่ไปมาเลเซียที่ถูกระงับไปนะคะคุณสุภจีบอกตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำทุกทางค่ะใช้ทุกกลไกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ครับผมก่อนจะไปที่ข่าวภูมิภาคนะครับไปที่หนึ่งเรื่องนะฮะในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนะครับของกระทรวงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลกล่าวถึงนะครับก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับอาจจะมีอนาคตนะฮะที่แยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ครับจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
1: เขาก็มองว่าพอเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรม
0: ซอฟต์พาวเวอร์
1: ถูกต้องมันก็เลยน่าจะมารวมกันไหมแล้วก็แยกกีฬาก็คือกีฬาเลย
0: คือท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆเนี่ยก็ไปด้วยกันได้แต่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมน่าจะกลมกล่อมมากกว่าม
1: ากกว่า
0: แล้วกีฬาก็แยกเป็นกระทรวงกีฬาต่างหากเลยดูแลเรื่องกีฬาโดยเฉพาะครับทั้งนี้ครับเพื่อจะบูรณาการการท่องเที่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเช่นสมมติไปเที่ยวจังหวัดเลยไปดูผีตาโขนไปเที่ยวจังหวัดภาคใต้ไปดูการชักพระในบุญเดือน10เป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬานะฮะเพื่อยกระดับการกีฬาอย่างเป็นระบบก็คือมุ่งกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่กีฬามวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับนานาชาติครับซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นคล่องตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันซึ่งต้องดูว่าจะเป็นการแบ่ง ระทรวงอย่างนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลชัดเจนอย่างไรน่าจะต้องมีเวลาในการดำเนินการอย่างน้อยต่ำๆนะน่าจะมีประมาณเกือบปีนึงเป็นอย่างน้อยที่จะมีการแบ่งว่าหน่วยงานราชการนี้ไปขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เกิดมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรก่อนเลือกตั้งคือรัฐบาลรักษาการชุดที่แล้วอ่ะเขาก็เกิดมาไว้แล้วนะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนให้มันมีความเขาเรียกว่าสอดคล้องกันมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ช่วงท้ายนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒิพี่ดาวรุ่งกมลคุณพงษ์ระเรศบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับพี่คมสันบอกที่จันทบุรีตอนนี้27องศานะแล้วก็คุณวนิดาฟังอยู่ที่สวท.แม่สะเรียงค่ะสวัสดีคุณสุพิชด้วยนะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณสุพัฒน์สวัสดีนะคะพี่อเนกคุณชาตรีนะพี่สุนทรคุณรุ้งคุณเพ็ญทิชาสวัสดีด้วยนะคะมีคนบอกที่ตราดตอนนี้วันนี้29ขออภัย25องศา
0: โอ้อากาศดีมากเลย25องศานี่อากาศมันเปิดแอร์เลย
1: แล้วก็พี่พงษ์นเรศบอกอยากให้มีฉากหลังเหมือนสมัยก่อนเหมือนที่คุณเล่าอ่ะ
0: ฉากหลังที่ต้องมาวันนี้ฉากหลังเราไปที่ไหนนะภูทับเบิกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองก็จะเป็นฉากหลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนั่นเอง
1: นี่พี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกคู่ข่าวเหมาะสมเหมือนกิ่งทองใบหยกห่อหมกใบตำแย
0: อันหลังนี่ดีใช่ไหมครับพี่ผมไม่เคยกินเลย
1: นะคะคุณสุรัชยาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกๆท่านขอบพระคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะติดตามได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลครับและทีมงานตอนนี้เป็นคุณสุภฤกษ์ธรรมรดีครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อนนะครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึกเนชั่นส์ลีกสนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace ProsperityPeople Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่า